0: ค่อยตั้งคำถามว่าหรือจริงๆเราแค่หลงลืมกับความปกติหรือความธรรมดาของความเป็นเราเท่านั้นเอง
1: สวยมากที่พูดคุณว่างานซีกโลกตะวันออกมันวิจิตรพิสดารไหม
0: คือแต่ละประเทศจะมีลักษณะหรือซิกเนเจอร์ที่เป็นรูปแบบของตัวเองบ้านเราก็มีวิถีชีวิตของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเรามักจะพยายามมองสิ่งที่ไกลตัวแต่สวยงามที่สุดในประเทศแต่ในมุมของผมเนี่ยสิ่งที่ผมเล่ามาตลอดชีวิตในเรื่องของการสร้างงานศิลปะหรือการทำแบรนด์มันเป็นแค่เช้าวันปกติในวันธรรมดาของเด็กคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นชีวิตปกติของคนทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยเพียงแต่เราเลือกที่จะเอาแง่มุมบางอย่างหรือชีวิตที่เรียบง่ายแล้วเอามาสื่อสารให้คนทั่วไปรู้เพราะจริงๆผมว่าชีวิตทุกคนสวยงามแล้วถ้าเราเห็นคุณค่าของความธรรมดาของเราเราอาจจะได้หยิบอะไรบางอย่างที่เป็นมากกว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้หรือแบรนด์ของผมทำได
1: ้โอ้คุณศิลปินเหลือเกินงั้นเรามารู้จักงานเขากันนิดมาดูตัวอย่างเลยผมให้เขาเอางานนี้มานะอย่างแรกเลยที่อยากจะพูดถึงคืออันไหน
0: ถ้าเป็นงานที่ทุกคนรู้จักหรือว่าเราเคยเห็นกันแล้วเนี่ยก็ชิ้นแรกที่ผมประทับใจส่วนตัวของผมคือชิ้นที่ผมทำให้กับลิซ่าน
1: ี่ครับ
0: น้องลิซ่าของเรา
1: อันนี้เขาเรียกว่าอะไร
0: ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผม develop มาจากใช้คำว่าพัฒนาจากกันเจียกหรือว่าเครื่องประดับของไทยในสมัยก่อน
1: uh-huh.
0: ซึ่งเราจะเห็นว่าในสมัยก่อนเราจะเห็นตั้งแต่เจ้านายชั้นสูงจนถึงปัจจุบันเราเห็นนางรำหรือว่าชุดไทยในสมัยปัจจุบันที่มีการใส่เครื่องประดับบริเวณศีรษะหรือว่าหู
1: เขาเรียกว่ากันเจียก
0: เรียกว่ากันเจียกครับ
1: เรียกว่ากันเจียก
0: ในสมัยก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเอียครับ
1: uh-huh.
0: แต่พอเป็นไทยเราเรียกว่ากันเจียก
1: uh-huh.
0: ครับผม
1: นี่คือชุดที่ทำให้ลิซ่า
0: ใช่ครับ
1: ใส่ใน
0: มิวสิกวิดีโอลาลิสาครับ
1: แล้วเขามาเห็นคุณได้ยังไงแล้วเขาเลือกคุณหรือคุณนำเสนอเขา
0: ตอนนั้นผมได้โอกาสที่เปลี่ยนชีวิตของผมเลยจากทางทีมของพี่หมูอาซาว่
1: า
0: พี่หมูติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากจะได้เครื่องประดับชิ้นหนึ่งให้กับนักร้องคนสำคัญคนหนึ่งที่จะไปในระดับโลกก็พยายามที่จะดีไซน์หรือคิดสิ่งที่เหมาะแล้วก็ส่งไปหลายชิ้นแล้วก็ให้ทางทีมเป็นผู้เลือกพอเปิดมาปุ๊บเรารู้แล้วว่าจะมีการเปิดซิงเกิลมีเรื่องของมิวสิกวิดีโอที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นก็เรารู้สึกว่าเราทำกันบ้านไม่ผิด
1: ตอนเห็นที่มันอยู่ในมิวสิกวิดีโอตอนเห็นความรู้สึกถามจริงรู้สึกอะไร
0: ก็ทีมที่นั่งอยู่ข้างหลังกับผมเองก็นั่งต่างคนต่างอยู่ในห้องเดียวกันแล้วเราก็มีเสียงโอ้โหแล้วก็เสียงตื่นเต้นคือมันเกิน

0: ที่เขาให้เกียรติที่จะสวมใส่งานของเราแล้วเราได้รับเกียรตินี้จนระยะเวลาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีสิ่งนี้ยังถูกรีรันเรื่อยๆเวลาเราเปิดทุกครั้งเราก็รู้สึกว่าเราได้ส่งผ่านเรื่องบางอย่างจากความเป็นเราแล้วมีผู้ที่ส่งสารที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วปัจจุบันเข้าไปมากกว่าระดับโลกไปแล้ว
1: แล้วที่สำคัญที่สุดมันอยู่ภายใต้เนมชื่อของคนไทยด้วยคือสรัญอันต่อไปครับทางด้านนู้น
0: ตัวงานที่เป็นกลุ่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของผมเองอ่ะคือผมแค่รู้สึกว่าผมจะสื่อสารเรื่อง
1: กลุ่มซิกเนเจอร์
0: ครับซิกเนเจอร์เป็นกลุ่มที่เราสื่อสารเรื่องของผู้หญิงไทยคือตอนที่ทำแบรนด์ใหม่ๆผมตั้งคำถามว่าถ้าเราจะต้องหยิบงานของเราไปสักที่หนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศไทยเราจะสามารถสื่อสารได้ยังไงว่าผู้หญิงไทยเป็นแบบไหนในขณะที่ยุค10ปีก่อนตอนที่ผมสร้างแบรนด์ใหม่ๆอ่ะโลกเราตั้งคำถามกับการมีอยู่หรือตัวตนของผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยเป็นแบบไหนผู้หญิงไทยมีเรื่องราวแบบไหนในชีวิตของเขาเขาฉลาดเขาประสบความสำเร็จหรือว่าเขาเป็นคนแบบไหนในเวลาที่ผมเดินทางไปต่างประเทศแล้วผมมีเพื่อนผู้หญิงที่มักจะถูกอาจจะถูกจีบอาจจะถูกพูดถึงในมุมที่เนกาทีฟซึ่งผมรู้สึกว่าผมมีคุณแม่เป็นคนไทยผมมีเพื่อนผมมีลูกน้องเป็นผู้หญิงไทยทำไมเราจะไม่สามารถสื่อสารความเป็นโพซิทีฟหรือมุมมองในแง่บวกของผู้หญิงไทยสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมตั้งคำถามว่าทำไมผู้หญิงไทยถึงสวยและฉลาดในมุมมองของผมอย่างสมัยก่อนบ้านเราไม่มีน้ำหอมย้อนไปยุคสมัยตั้งแต่อยุธยาจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์ช่วงที่ผู้หญิงไทยยังต้องปรุงแต่งตัวเองด้วยการอบร่ำซึ่งการอบร่ำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเอามาใช้ในแบรนด์ของผมผู้หญิงไทยใช้ดอกไม้ในการทำให้ตัวเองมีกลิ่นหอมผู้หญิงไทยใช้ดอกไม้ในการร้อยดอกไม้การที่เราจะมีพวงมาลัยสักพวงนึงเราจะมีดอกรักที่ร้อยเราเรียกว่าอุบะพอดีคุณแม่ผมเป็นสาวค้ากรรมผมก็ต้องมานั่งช่วยคุณแม่เลือกดอกไม้ตั้งแต่เด็กว่าดอกรักตั้งแต่ดอกเล็กสุดจนถึงดอกใหญ่สุดไล่ไซส์ไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่รู้ว่านี่คือเรื่องไม่ใช่เรื่องปกติของบ้านทั่วไปแต่บ้านผมเป็นเรื่องปกติดังนั้นการเอาดอกรักตั้งแต่ดิบสุดจนถึงดอกแก่สุดมาไล่ไซส์

0: ยมีการสูงมีการไล่ระดับนี่ก็เป็นความฉลาดของผู้หญิงที่ไล่ไซส์ดอกไม้เพื่อให้เกิดความสวยงามในแบบฉบับของมุมมองทางสายตา
1: เพราะฉะนั้นชุดดอกรักพวกนี้จึงออกมาอย่างงดงามมาก
0: ขอบคุณครับ
1: ผมเรียกว่าชุดดอกรักนะฮะแล้วจริงๆแล้วนี่คือชุดต่างหูนะฮะสองใช่ไหมฮะอันนี้คือต่างหูต่างหูนะครับและอันนี้คือ
0: ตัวนี้เป็นต่างหูครับ
1: เนี่ยท่านผู้ชมดูนะต่างหูหมดเลยนะครับทั้งหมดนี่คือต่างหูนะฮะก็ยังอยู่กับหูอยู่อันนี้เนี่ยฮะอันนี้นี่คืออะไรที่แบบงดงามมากๆอีกแบบนึงเขาเรียกว่า
0: ตัวนี้ของไทยเรียกว่ากันเจกมันมีเรื่องราวของชิ้นนี้ก่อนที่จะเป็นชิ้นของลิซ่าในมิวสิกวิดีโอเพราะว่าอย่างทั่วไปเราจะเห็นว่าผู้หญิงชอบทัดดอกไม้แล้วถ้าสมมุติว่าผู้หญิงต้องทัดดอกไม้ในชีวิตปัจจุบันเขาจะทัดแบบไหนเราสามารถเอากันเจกมาใส่ในชีวิตประจำวันได้ไหมเพราะว่าผมแค่ตั้งคำถามว่าถ้าผู้หญิงเราต้องสวยจำเป็นไหมที่ต้องสวยภายในวันเดียวหรือต้องสวยในวันที่ออกงานงั้นก็ใส่กับกางเกงยีนกับเสื้อยืดง่ายได
1: ้มันกันเจียกเลย
0: ครับ
1: ทั้ง2อันแล้วก็เป็นคนละแบบกัน
0: ใช่คร
1: ับเป็นคนละแบบกันมาทางด้านนี้นะครับถ้าทางด้านนี้อันนี้พอจะพูดได้ไหมครับ
0: ตัวนี้เป็นตัวที่มันก็มีเรื่องตลกลายนิดนึงคือเป็นชิ้นที่อยู่ในการถ่ายมิวสิกวิดีโอของลาลิสาเหมือนกันครับแต่ว่าตอนใส่แล้วน้ำหนักมาเยอะมากก็เลยได้ใส่ถ่ายรูปแต่ว่าลง IG แล้วก็เลยเป็นชิ้นที่ไม่ได้เจอในมิวสิกวิดีโอแต่ว่าจะมีอยู่ใน IG ซึ่งเป็นชิ้นที่ผมเก็บไว้เป็นความสุขส่วนตัว
1: มันเป็นอะไรครับ
0: เป็นแหวนครับ
1: ผมขออนุญาตหยิบอย่างนี้ได้ใช่ไหม
0: ได้ครับ
1: ความจริงผมหยิบก่อนขออนุญาตดีครับ
0: ก็
1: ขอโทษ
0: หลังจากลิซ่าเสร็จก็เป็นอาต่อยนี่แหละครับ
1: โอ้นี่ฮะดูเลยฮะมันจริงๆคือมันเป็นแหวนมันเป็นแหวนนะครับแต่น้องคงนิ้วเล็กมากเพราะผมใส่นิ้วก้อยนะฮะน้องคงจริงตัวจริงน้องคงนิ้วเล็กมากตัวจริงน้องคงอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ลักษณะนั้นและอีกอันนึงนะครับที่งดงามมากมากมากจับได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: ได้ขอบพระคุณมากครับนี่ฮะมันคืออะไรครับ
0: ตัวนี้เป็นดอกบัวที่ตัวนี้เป็นตัวชิ้นที่ไม่นึกว่าจะเกิดกระแสที่ดีมากครับคือตอนช่วงน้องไปเดินพรมแดงที่อเมริกาของไวท์โลตัสแล้วก็ตอนนั้นผมทำจิวเวลรี่ไปให้เลือกหลายชิ้นซึ่งมีเวลาคืนเดียวในการเดเวลลอป
1: คืนเดียวเหรอ
0: คืนเดียวต้องให้เสร็จแล้วก็ส่งขึ้นเครื่องไป

0: ที่โดนแสงโดนดอกบัวในตอนเช้าของไทยแล้วก็ทำให้สีมารีเลทกับเรื่องราวของตัวซีรีส์ฮะถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราต้องหาทางเอาตัวรอดชีวิตจะสอนที่ตัวเองไม่มีสองทางเลือกไงครับว่าเราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตไปวันๆหรือเราจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อใครสักคนเพราะเอิญผมมีเป้าหมายผมต้องดูแลคนของผมแล้วคนของผมจำเป็นต้องมีเงินเป็นตัวขับเคลื่อนนั่นคือคำตอบ
1: คำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
2: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
1: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
2: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
3: พ่อเจ้าลูกต่อยกครับปุ๊บเซ็นทันมหาใ
4: จมาไวๆมาอร่อยกัน
3: 2-8 กรกฎาคมนี้ลูกต่อยยกครับ
5: มาทำอะไรสนุกกันนี่เลยแบงแบงเฟรซเซอร์สแต็กเก็ตเจ็ตเซอร์ไฟเจอร์
3: แบงแบง

0: วิถีประมงพื้นบ้าน
1: เขาชื่อลุงมนัสอย่างหลังนะครับแกเป็นคนที่ขยันมากเลยครับ
0: คนขยัน2026
1: พอเสื้อตำตาจะแห้งแกก็กลับลงมาอีกแกอยู่ไม่ได้ครับต้องลงมาตำสักอย่างนึงแกเป็นคนขยันมากเลย
0: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
2: หนูต้องหลีกให้ห่างคุณนิกกับคุณทับทิมให้มากที่สุดอย่าให้พวกเธอรู้เด็ดขาดนะคะว่าคุณหนูไม่ใช่ผู้ชาย
3: ปะพี่หรอกคุณหลองฟื้นคืนชีพ
4: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เพจว่าลงข่าวพี่ฟังทุกเพจเลยอ่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยแฮชแท็กจับไม่ได้ลา
7: แล้วโลกธุรกิจมันไม่ง่ายอย่างที่แกพูดเพ้อเจ้อ
8: ไอ้เฟืองมันเป็นคนดีถึงมันไม่ได้พูดฉันรู้ว่ามันเจ็บเพราะมันทำทุกอย่างเพื่อเพื่อน
9: และไอ้เฟืองเป็นเพื่อนแกคนเดียวหรอไงมันก็เป็นเพื่อนฉันเหมือนกัน
4: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เจอนี้ฉันไม่พ้นหรอกไข่มุก
11: พวกคุณยังไม่ไปที่เกาะกะโหลกเลยครับ
12: อย่าไป
13: เราเจอดีแล้วผีมันหลอกเรามาที่นี
14: ่แย่แล้วค่ะแย่แล้ว
15: เราจะชนเกาะไว
4: ้ปะการังสีดำจันทร์ศุกร์19:00 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: สวัสดีค่ะคุณทองทิว
17: เพิ่งเจอกันไม่ทันไรก็อดใจไว้ไม่ไหวแล้วเหรอเนี่ย
18: ฉันไล่แกออกนะบัดนาวชน
19: เดี๋ยว
18: แม่
19: คุณนาย
4: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
5: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ลูกผู้ต่อยกครับปุ๊กเซนทันมหาชัย
21: มาไวๆมาอร่อยกัน
20: 2-8 กรกฎาคมนี้ลูกผู้ต่อยยกครับ
22: โน่นเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
20: ฮ่าจ้าลูกผู้ต่อยยกครับปุ๊กเซนทันมหาชัย
21: มาไวๆมาอร่อยกัน
20: 2-8 กรกฎาคมนี้ลูกผู้ต่อยยกครับ
23: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
24: ์เสนอโดยใหม่ Isuzu V-Class 2.2 DDI Netcore
25: เอกเกิดคนอยากจะเป็นอย่างเอกผมก็จะถามว่าจะเป็นอย่างเอกต้องทำไง
26: ต้องลำบากครับ
25: อันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะครับอันนี้คือ

0: เรื่องจริงแบบแท้ๆศิลปินคนหนึ่งจะเกิดมาแล้วประสบความสำเร็จปึ๊บเลยเนี่ยยากไหม
1: ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเจอหรือเราเอาปัญหาของชีวิตมาตั้งเป็นโจทย์มากกว่าครับว่าเราอยากจะให้ชีวิตเราไปในลักษณะไหนเพราะว่าคือบางครั้งคนจะตั้งคำถามตลอดว่าการสร้างแบรนด์หรือการมีอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองอ่ะคุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดีขนาดไหนเพราะว่าคนจะมองว่าการออกแบบเครื่องประดับหรือว่าการทำแบรนด์เครื่องประดับเนี่ยมันจำเป็นต้องมีครอบครัวซัพพอร์ตหรือรองรับไม่ว่าจะเป็นกำลังการเงินหรือว่าการติดต่อการประสานงานหรือคอนเนคชันต่างๆ
0: ใช่
1: ซึ่งของผมคือผมไม่มีอะไรเลย
0: นั่นน่ะดิ
1: แต่ว่าผมได้สิ่งที่ดีที่สุดคือผมเกิดมากับคนเก่ง
0: มันมีรูปแบบหลายรูปแบบมากที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตั้งแต่ที่แบบอยู่ดีๆก็เลอเลิศประเสริฐศรีเลยจากคุณไม่มีอะไรเลยเขาเป็นพวกไม่มีอะไรเลยแต่เขาเกิดมาในครอบครัวที
1: ่เป็นครอบครัวธรรมดา
0: ธรรมดา
1: ที่เก่ง
0: ที่เก่งใครเก่ง
1: คุณแม่ผมเก่งมากคร
0: ับ เก่งอะไร
1: เขาเลี้ยงผมได้จนถึงปัจจุบันนี้เก่งมากอันนั้นยากจริงๆ
0: มาที่คุณเลี้ยงยากหรืออะไร
1: ผมเลี้ยงยาก
0: เขาเลี้ยงยากด้วยนะฮะเขาเก่งนอกจากเก่งเลี้ยงคุณได้แล้วเขาเก่งงานศิลปะไหม
1: คือเขาเป็นผู้หญิงที่ผมใช้คำว่าเราทุกคนเกิดมาเหมือนเป็ดเป็นคำพูดที่มันตลกมากเลยคือคุณแม่ผมเป็นสาวค้ากรรมคุณยายผมเป็นคุณครู
0: สาวค้ากรรมเลยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: คุณเรียกอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ก็เขาเรียกตัวเองอย่างนั้น
0: เขาโอ้งั้นแม่คุณก็ศิลปินแล้วครับ เพราะว่าถ้าผมเป็นแม่คนผมคงไม่ไปบอกใครดิฉันคือสาวค้ากรรมนะฮะ
1: เป็นความภูมิใจนะฮะ
0: เหรอ
1: เพราะว่าผมจำได้ว่าตอนที่ยังเด็กก็เห็นจักรเย็บผ้าเห็นหีบอบปล้ำซึ่งปัจจุบันสมัยก่อนมันกลายเป็นตัวกาแฟของผม
0: ขอโทษนะขอโทษบ้านคุณไม่ได้แก่คุณไม่ได้แก่ขนาดบ้านคุณจะมีหีบอบร่ำนะครับ
1: มีครับ
0: เหรอ
1: เพราะว่าเอาจริง

0: ผมว่าม
1: ันเป็นเรื่องปกติของบ้านที่ทําค้ากรรมสมัยก่อน
0: อ๋อ
1: แต่ว่ามันปัจจุบันมันไม่ปกติ
0: บ้านคุณทําอะไรค้ากรรม
1: สมัยก่อนเนี่ยเป็นรับจ้างทั่วไปคุณยายเป็นข้าราชการคุณครูคุณแม่ผมเรียนจบค้ากรรมมาก็ทำงานดอกไม้ร้อยมาลัยบ้างสมัยก่อนเวลาเราจะแต่งงานก็ไปจ้างทำพวกบุงอารำไปการทำอบรำดอกไม้พับผ้าชนะเป็นหงพวงมาลัยงานแต่ง
0: คุณอยู่กับครอบครัวงี้มาเลย
1: ผมก็เจออย่างนี้ทุกวันนะครับ
0: เหรอเจออย่างนี้ทุกวันคุณมีพี่น้องกี่คน
1: ผมมีน้องสาวอีกคนหนึ่งครับ
0: คุณผู้ชาย
1: ใช่ครับ
0: แล้วน้องสาวอีกหนึ่งคน
1: เป็นผู้หญิงใช่คร
0: ับ เป็นผู้หญิงสองคน
1: ครับผม
0: คุณมองเขาตั้งแต่เด็กคุณเห็นคุณรู้สึกอะไรอยากจะไปทำอยากจะไปโน่นนี่กับเขาบ้างไหม
1: ในเด็กๆผมจำไม่ได้แต่ผมจำว่าผมสนมากผมจับทุกอย่างมาผมจับดอกไม้คือผมถูกบังคับให้ตื่นเช้าเก็บดอกมะลิมานั่งไล่สายบ้านไทยสมัยก่อน
0: อ๋อบ้านไทยอีก
1: บ้านไทยเอาใหม่นะลบหน้าจั่วและลบหลังคาไม้ออกไปบ้านข้าราชการปกติ

0: เล็กไซส์ขนาดประมาณ3คูณ3ซึ่งจริงๆน่าจะเล็กกว่าเวทีนี้
1: อ
0: ี
1: ก
0: แล้วก็ปลูกดอกไม้สารพัดใส่กระป๋องกล่องนมบ้างใส่ตัวแขวนต้นไม้บ้างแล้วก็จะมีดอกไม้หลายชนิดผสมกันไปไม่ได้เป็นสวนสวยงามอย่านึกถึงสวนแนวฝรั่งที่มีรั้วสีเขียวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลย
1: คุณพูดได้เห็นภาพจริงๆให้คุณเริ่มมามองในด้านนี้หรือชอบอย่างนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมไม่ได้ชอบนะ
1: อ๋อไม่ได้ชอบ
0: ผมแค่อยู่กับเขาแล้วก็ทำเป็นชีวิตปกติเหมือนเด็กถูกบังคับให้สวดมนต์เสร็จก็ต้องเอาดอกไม้มานั่งเสียบพานแล้วก็ไหว้พระแล้วเราอยากไปดูการ์ตูนสมัยนั้นยังไม่มีการ์ตูนตอนเช้าด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นชีวิตรูทีนเด็กที่ถูกคุณยายบังคับคุณยายเจ้าระเบียบกับคุณแม่ที่ต้องทำตามคุณยายแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นชีวิตเด็กที่เราก็ไหว้พระทุกวันเก็บดอกไม้ทุกวันแล้วก็ไปเรียนปกติ
1: คือไม่ใช่เป็นคนที่ชอบงานศิลป์ไม่ใช่เป็นคนอะไรเป็นแต่คนที่เหมือนกับได้รับการถ่ายทอดมาแบบว่าเธอทำไอ้นี่เธอทำไอ้นี่มา
0: อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าชอบแต่เรารู้ว่าถ้าเราทำอะไรแล้วคุณแม่เรามีความสุขเราทำ
1: เ
0: พราะตอนนั้นจำได้ว่าผมเป็นคนที่เรียนวิชาการไม่เก่งเลยเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจคือภาษาไทยอาจจะไม่ได้ดีมากคณิตศาสตร์ไม่ได้เรื่องเลยภาษาอังกฤษไปกันใหญ
1: ่
0: แต่ศิลปะได้คะแนนเยอะระบายสี
1: เคยว่าราประกวดไหม
0: ประกวดทุกเวทีครับ
1: ประกวดทุกเวทีอายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่4ขวบ5ขวบตั้งแต่อนุบาลระบายสีเละเทะจนเข้ามหาวิทยาลัย
1: ก็ยังเละเทะอยู่
0: ใช่ครับแล้วก็ไม่เคยได้รางวัลด้วย
1: โอ๊ยจริงเปล่า
0: ไม่เคยได้เลย
1: เข้าประกวดนะฮะแต่ไม่เคยได้รางวัล
0: รู้สึกว่าตัวเองเหมือนวาดภาพได้แต่ไม่ได้ดีที่สุด
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: ตายแล้วแล้วใช้ชีวิตยังไงมา
0: ก็งงอยู่เหมือนกัน
1: งงอยู่เหมือนกันคุณเริ่มรู้สึกว่ามันใช่หรือมันชอบเมื่อไหร
0: ่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มเก็บความรู้สึกดีเมื่อเวลาคุณแม่มีความสุขมากกว่าคือเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณแม่เห็นคะแนนที่มันเกิดในสมุดพกถ้ามันมีบางอย่างที่มันรู้สึกแย่มันจะมีคะแนนบางอย่างที่รู้สึกดีขึ้นมาก็คือคะแนนด้านศิลปะด้านสมมตินะสมัยก่อนสปช.กพอ.สรน.เด็กสมัยนี้อาจจะใครเป็นเด็กสมัยนี้อาจจะนึกไม่ออกแล้วสมัยก่อนคะแนนพวกนี้ผมนําแต่ถ้ามาวิชาการอาจจะไม่ได้เก่งดังนั้นเมื่อเราเก่งด้านใดด้านหนึ่งทําให้คุณแม่มีความสุขได้งั้นลุยนั่นคือจุดเป้าประสงค์แรกเลยในชีวิต
1: แม่คือรางวัลของชีวิตที่สําคัญที่สุดเลย
0: ถูกต้อง
1: แม่คืออะไรก็ตามถ้าแม่มีรอยยิ้มมีความสุขได้จะเป็นสิ่งสําคัญมาก
0: ๆครับ
1: โอ้คุณนี่ลูกชั้น1เลยนะแต่เขาบอกว่าคุณเป็นคนแกะสลักสวยแกะสลักนี่แกะสลักอะไร
0: แกะสลักทุกอย่างครับผักผลไม้แกะโฟม
1: ตั้งแต่กี่ขวบ
0: ตอนนั้นคือเริ่มต้นทำเพราะว่ามันมีงานประกวด
1: แล้วประกวดอีกแล้ว
0: มันมีงานประกวด
1: คือวาดภาพไปในเรื่องเอานี่แทนเหรอ
0: ผมรู้สึกว่าวาดบนแตงโมง่ายกว่า
1: อ๋อ
0: มันสนุกกว่า
1: ดูวิธีคิดเดี๋ยวดูวิธีคิดไปวาดบนแตงโมง่ายกว่าแล้วก็แกะแตงโม
0: สมมตินึกเล่นๆนะครับอ่ะต่อยคือเราวาดภาพไม่เก่งแต่ถ้าเราหยิบสิ่งที่เราไม่เก่งมาผสมกับการแกะสมมติผมแกะสลักผักได้แต่อาจจะไม่ได้แกะเก่งมากแต่ถ้าหยิบไอ้ความเป็นเป็ดสองอันมารวมกันแล้วมันทำให้มันแตกต่างจากคนอื่นอันนั้นคือจุดขายของผมเพราะฉะนั้นผมจะทำอะไรก็ได้ที่หยิบเอาสิ่งที่เราเก่งเป็นที่3มารวมกับเก่งที่ไม่ได้เก่งมากเอามารวมกันเราต้องเก่งที่สุดเพราะมันไม่ใช่การทำในเวของเรานั่นคือวิธีการที่พยายามค้นหาตัวตนของตัวเองในสมัยก่อน
1: ใครสอนคุณแกะสลัก
0: ผมได้วิชามาจากคุณแม่ก่อนแต่คุณแม่ก็คือไม่ได้เก่งคุณแม่ก็เลยไปฝากผมไว้กับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์เพ็ญพานศิริไตรซึ่ง
1: ศิลปินแห่งชาติ
0: ใช่ครับท่านเสียไปได้
1: ศิลปินแห่งชาตินะครับ
0: ใช่ครับ
1: แม่เอาไปฝากได้ไงครับ
0: เป็นอาจารย์ของคุณแม่คร
1: ับ อ๋อแม่หากินกับอาจารย์นะครับ
0: ตอนนั้นคือคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์เรียกใช้เสมอ
1: น
0: ั่
1: นไง
0: แล้วก็คุณแม่ก็เลยเอาไปฝากตอนนั้นผมก็เลยเป็นเหมือนกับลูกศิษย์ก้นกุฏิแล้วก็ตอนนั้นได้ตอนสมัยก่อนจะมีนิตยสารเชื่อว่านิตยสารสกุลไทยมีรายการสมัยก่อนผมต้องไปช่วยอาจารย์แกะบ้างไปช่วยเตรียมความพร้อมบ้างเหมือนเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิที่รับใช้อาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็ได้วิชามาจากอาจารย์เยอะครับ
1: การแกะเป็นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะ
0: ถูกครับ
1: เพราะการแกะเนี่ยมันคือการที่จะสามารถมาสร้างงานพวกนี้ได้นะเพราะว่าจริงๆสำหรับผมนะครับผมงานเขียนอย่างนี้ได้แต่เขียนกับแกะต่างกันตรงที่ว่าแกะมันเป็นภาพออกมาจริงๆเลยนะม
0: ัน
1: เป็นเรื่องออกมาได้จริงๆแต่เขียนมันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามิติมันต่างกันมาก
0: ครับ
1: อันนี้มันต้องครบมิตินะคุณเริ่มทำงานครั้งแรกในชีวิตจริงๆเพราะความจำเป็นของครอบครัวใช่ไหมที่ต้องหาเงินจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นคุณอายุประมาณ
0: ตอนนั้นจริงๆผมเริ่มต้นที่จะหางานที่ได้เงินค่าขนมมาก่
1: อ
0: นตอนนั้นผมเริ่มตั้งแต่อาจจะเป็นเรื่องตลกคืออาจจะเริ่มแต่ป.5 ป.6
1: โอ้โห
0: เพราะตอนนั้นเราเริ่มประกวดเราเริ่มต้นที่จะอยากทำงานศิลปะแต่เด็กปัจจุบันก็เริ่มในยุคสมัยเดียวกันนะป.5 ป.6เริ่มมีงานขายกันแล้ว

0: แต่ถ้าเริ่มจริงๆคือช่วงยุคฟองสบู่แตกซึ่งเป็นยุคที่ทุกคนต้องหยุดทำงานแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจสภาวะของครอบครัวธุรกิจไม่ค่อยดีจนคุณแม่ต้องเลิกทำงานผมก็เลยใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานประกวดหลายเวทีคอนเนคชันที่ได้จากงานประกวดมีผู้ใหญ่ที่ติดต่อมาเพื่อให้วาดภาพทำงานศิลปะวินโดว์ดิสเพลย์จัดดอกไม้เป็นอาจารย์สอนจัดดอกไม้ก็เคยมาแล้วในช่วงม.5 ม.6 ซึ่งทุกอย่างจำเป็นต้องทำเพราะเราต้องหาเงิน
1: นั่นคือม.5 ม.6
0: ใช่ครับ
1: มันจริงหรือเปล่าตามประวัติของคุณมันจริงหรือเปล่าไม่ทราบว่าตอนนั้นคุณต้องหาเงินเข้าบ้านให้ได้เดือนละประมาณ
0: ก็น่าจะประมาณ 50,000 ถึง 100,000
1: นั่นแหละที่ผมได้ยินมาเด็กม.5 ม.6 ต้องหาเงินเข้าบ้านให้ได้เดือนนึงประมาณ 50,000 ถึง 100,000
0: ครับ
1: เพราะ1เพื่อใช้และ2เพื่อใช้หนี
0: ้ก็ใช้คำว่าในวันนั้นมันมีทุกอย่างที่มันต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นการจัดการค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ชีวิตน้องสาวที่ต้องเรียนทุกอย่างมันมีองค์ประกอบเพราะบ้านเราประกอบไปด้วยหลายเจเนอเรชันเรามีผู้สูงวัยเรามีเด็ก
1: รักษาพยาบาลใครครับ
0: คุณตาครับคุณยายด้วย
1: โอ้โห
0: คุณยายก็จากคุณยายที่เคยเป็นเจ้าของสวนแห่งความลับของผมเล็กๆในสมัยนั้นตอนนั้นท่านก็เป็นมะเร็งแล้วเราก็ต้องรักษาคุณยายคือมันเป็นช่วงที่เราสนุ
1: กเด็กอายุแค่16 17ตอนนั้นน่ะนะมันหนักมั้ย
0: ตอนนั้นมันคือความสนุกครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนนั้นจําได้ว่าช่วงยุคนั้นรับงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพิธีกรก็เป็นมาแล้วใส่ชุดมาสคอตเต้นก็ทํามาคือเราทําทุกอย่างเพื่อหาเงินแล้วก็แต่สิ่งที่ชอบคือทุกอย่างที่เราไปรับจ็อบหรือเราได้ทํางานเนี่ยเราเก็บหมดเลยครับอย่างเช่นตอนนั้นใส่ชุดมาสคอตของบริษัทนึงเก็บหมดเลยว่าดีเทลเย็บยังไงโครงสร้างเป็นแบบไหนไปอีเวนต์แบบนี้หลังเวทีเค้าทําอะไรกันไปช่วยกองถ่ายทําหนังสั้นเค้าทํากันยังไงเราได้วิชามาจากที่ต่างๆมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้ก้าวกระโดดจากการที่เราได้ทำงานในสมัยก่อนมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดในชีว
1: ิ
0: ต
1: คุณเป็นเองหรือใครสอนให้คุณเป็นอย่างนั้น
0: ถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราต้องหาทางเอาตัวรอดชีวิตจะสอนด้วยตัวเอง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับไม่มีสองทางเลือกไงครับว่าเราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตไปวันๆหรือเราจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อใครสักคนเพราะเอิญผมมีเป้าหมายผมต้องดูแลคนของผมแล้วคนของผมจำเป็นต้องมีเงินเป็นตัวขับเคลื่อนนั่นคือคำตอบตอนเด็กเราจำเป็นต้องคิดเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเราไม่คิดเลยเราอาจจะหลุดอะไรบางอย่างไปแม้กระทั่งที่ว่าเวลาเราจะไปคุยงานกับใครสักคนน่ะผมทำตัวเด็กไม่ได้สมัยก่อนเราจำเป็นต้องทำตัวไงก็ได้ให้แก่ซึ่งมันตรงข้ามกับสมัยนี้เราอยากตัวให้เด็กลง
2: รับประกัน3ปีเลยใช่ไหมครับย
3: ามาฮ่าฮ่าม
4: ากกว่าเดิมถ้าเคยได้แค่3ปีเราให้5ปีคุ้มค่ากว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นมั่นใจกว่าที่เคยด้วยอะไหล่แท้พร้อมบริการทั่วประเทศซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีวันที่31ธันวาคมนี้ฮ่าจ้ะ
5: ลูกต่อยกครับปุ๊กเซ็นทรัลมหาชัย
6: มาไวๆมาอร่อยกัน
5: 2-8 กรกฎาคมนี้ลูกต่อยกครับ
7: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
8: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ฮ่าจ้ะลูกต่อยกครับปุ๊กเซ็นทรัลมหาชัย
6: มาไวๆมาอร่อยกัน
5: 2-8 กรกฎาคมนี้ลูกต่อยกครับ
9: ยังไม่ดื้อแต่นิวว่านิวโซนเป็นโซฟาแบบนี้แล้วเอากระดานไว้บอร์ดอ่ะมาตั้งตรงนี้เล่นเป็นสไลเดอร
10: ์
9: พอนิวจะนั่งปุ๊บกระดานปักเข้าทิ่มเข้าหน้าเลยคือแบบไม่มีดั้งเลยนะ
11: หอมกระหอยจ้า
12: ตามบุชไปเที่ยวที่ตลาดปลาที่โอตารุประเทศญี่ปุ่นก่อนเขาจะพาไปกินอาหารซีฟู้ดสดสด
13: ผมเนี่ยจะมาตามล่าหาปลาชนิดหนึ่งที่อยากกินมากๆปลาชนิดนั้นนะครับก็คือปลาฮากากุปลาชนิดนี้ไม่ใช่ปลาแปลกใหม่ของคนฮอกไกโดนะครับแต่สำหรับคนไทยเห็นแล้วเนี่ยแปลกแน่นอน
14: ที่เนี่ยแค่ข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วอุ๊ยมันจะจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือตามฝนมาพิสูจน์กันเลยค่ะ
15: สดจริงๆเลยนะยังแช่อยู่ในน้ำทะเลเลยนะคุณจะ
16: ไวเซียนเราอยากรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้าเขาตายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมารออยู่แบบเนี้ย
17: แต่ถ้าเขายังไม่ตายอ่ะ
16: ก็คงถามเขาว่าตอนนั้นทิ้งเราทำไมอ่ะ
18: ฉันว่าลิสาคือลูกของพี่เอกว่ะ
19: เรามาดูเป้าหมายภารกิจนี้กันเธอชื่อแหม่มยลดาอารยาใสเจ้าของบริษัท Empower Group ที่ฉางหน้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนแต่ที่จริงแล้วมันคือกระบวนการ
7: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
0: ดูทีวีกด

0: 33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: มาหาฉันถึงบ้านเช่าเพราะทนญาติมหาภัยของฉันที่ภูเก็ตไม่ไหวหรือไงวะ
2: คุณน้าเป็นคนภูเก็ตเหรอคะหนูก็เป็นคนภูเก็ตเหมือนกันค่ะ
1: ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได
2: ้นารีอยากจะแก้ไขอะไรหรอคะ
1: ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้ว
2: หมายถึงได้มรดกแล้วหรอคะ
1: ได้อยู่ข้างๆมรดก
3: ชาตรีคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ช่วงนี้พี่รันกับพนักงานใหม่เขา2คนเนี่ยใกล้ชิดกันมากกว่าที่ควรจะเป็น
5: วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
6: ที่พี่ทำลงไปเพราะพี่อยากปกป้องน้องนิน
7: รันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันไม่ว่าจะใครรวมถึงแม่ด้วย
3: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ลูกต่อยยก

0: เรียนทางไหน
1: ผมเรียนจิตกรรมครับ
0: จิตกรรมเรียนที่ไหน
1: ผมเรียนที่อาชีวศึกษาธนบุรีครับ
0: เห็นคุณบอกว่าเขาดีมากเลยนะ
1: โอ้โหนั่นคือสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของผม
0: นี่เขาพูดเองนะฮะเขาบอกกับทีมงานเราเต็มที่เลยนะบอกว่าที่เนี่ยให้ชีวิตเขาจริงเหรอฮะ
1: คือข้อแรกเลยคือผมอาจจะไม่ได้เก่งวิชาการแต่ที่นี่ก็ไม่ได้ทิ้งวิชาการของผมแต่ที่นี่ยังให้ผมมีโอกาสได้ลองทำงานศิลปะแบบจริงจังมีสเปซในการทำงานมีอาจารย์ที่ต้องปล่อยให้เราทำงานเองตั้งแต่วันแรกเริ่มเขียนดรออิ้งทุกอย่างจนเราวาดภาพได้เราปั้นได้เราสามารถทำเซรามิกเราเผาเองได้แล้วพอตอนช่วงเวลานั้นก็มีผู้ใหญ่มองเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างเขาก็หยิบเราไปทำอะไรต่างๆอีกมากมายนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราเริ่มต้นรับงานแบบกึ่งมืออาชีพ
0: จบแล้วทำอะไรต่อ
1: จบแล้วผมไปเข้ามหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0: สาขา
1: ศิลปะจินตทัศน์สมัยก่อนคือศิลปกรรม
0: ครับ
1: แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็มีเปิดจำได้ว่าไปเรียนเพราะว่าเขาสอบตรงตอนนั้นผมลงเอนทรานไว้พอมีสอบตรงปุ๊บได้ปั๊บก็คือไม่เอนทรานแล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากได้ที่ที่มั่นคงที่สุดสำหรับผ
0: ม
1: ผมต้องการขอสารภาพว่าต้องการได้ที่เรียนที่เร็วที่สุดจะได้ไปทำงานต่
0: อ
1: เพราะผมไม่มีเวลาสอบแล้วนั่นก็เลยเป็นคำตอบที่พอเราเข้าไปปุ๊บเราเจอสังคมเราเจอเพื่อนในวันแรกเรารู้แล้วว่าโอเคนี่ที่ใช่ที่ของเรา
0: ใช่เลย
1: ใช่ครับ
0: เรียนอยู่4ปี
1: เรียนอยู่4ปีครับ
0: จบซิ
1: ตอนนั้นโชคดีที่ผมได้รับงานหลายๆที่ครับผมทำงานออร์แกไนเซอร์มีตอนนั้นผมรับงานจากทางบริษัทออร์แกไนเซอร์ชื่อซูเปอร์จิ๋ว
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำอะไรอีกมากมายหลังจากนั้นก็ช่วงนั้นจำได้ว่าพารากอนเปิดห้างพอดีก
0: ็
1: ไปเจอแบรนด์หนึ่งที่ทำโฮมเดคอเรชั่นชื่อไฟสอกคำก็ไปสมัครแล้วก็อยู่กับแบรนด์นั้น3ปีแล้วก็กระโดดไปทำอีกแบรนด์ก็เปลี่ยนบริษัท2ครั้งเพราะเราอยากจะรู้ประสบการณ์แล้วก็อยากทำให้บริษัทนั้นไปในจุดที่เขาไปได้สูงสุดไปทุกบริษัทก็การันตีว่าเดี๋ยวจะหาวิธีการจัดการเดี๋ยวหารางวัลให้สร้างงานที่เป็นมาสเตอร์พีซของแบรนด์ให้แล้วพอที่ไหนเราทำได้เสร็จปุ๊บจบความต้องการเราออกเลยเพราะเราอยากลองดูซิว่าถ้าเราต้องสร้างอนาคตให้กับใครสักคนนึงที่ไม่ใช่ครอบครัวเราแล้วแต่เราต้องไปสร้างครอบครัวใหม่ในฐานะแบรนด์ใหม่หรือครอบครัวที่เป็นแบรนด์อื่นเราทำได้จริงหรือเปล่านั่นคือเป็นจุดพิสูจน์ว่า
0: ตลอดเวลาคุณคิดตลอดเลยนะครับเนี่ย
1: ก็งงเหมือนกัน
0: คุณใช้ชีวิตอยู่กับการคิดจะทำคิดแล้วก็จะทำตลอดเลยเหรอครับ
1: เป็นไปได้ว่าตอนเด็กเราจะเป็นต้องคิดเยอะๆครับเพราะว่าถ้าเราไม่คิดเลยเราอาจจะหลุดอะไรบางอย่างไปแม้กระทั่งที่ว่าเวลาเราจะไปคุยงานกับใครสักคนน่ะผมทำตัวเด็กไม่ได้สมัยก่อนเราจะเป็นต้องทำตัวไงก็ได้ให้แก
0: ่
1: ซึ่งมันตรงข้ามกับสมัยนี้เราอยากตัวให้เด็กลงสมัยนั้นต้องพูดยังไงเราต้องฝึกพูดให้ดูน่าเชื่อถือเราต้องขายงานยังไงให้เขาเชื่อว่าเราทำงานได้จริงทั้งที่เราอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ทำไงให้เขาเชื่อเราให้ได้ก่อนเพราะว่าเราจำเป็นต้องได้จ็อบนั้นเพราะมันคือชีวิตของเราในช่วงเดือนนั้น
0: เรียนรู้มาจากไหนครับ
1: ผมคิดว่าเรียนรู้มาจากคุณแม่นะครับวันนี้
0: คุณแม
1: ่ครับผม
0: คุณแม่จริงๆด้วย
1: เขาอาจจะไม่ได้เก่งในด้านการใช้ชีวิตกับการประกอบวิชาชีพแต่หลายอย่างที่เขาทำผิดพลาดหรือทำถูกต้องเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ให้กับลูกซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกบ้าน
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตลอดเวลาคุณคิดแล้วก็ทำมาตลอดเหนื่อยไหมครับ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: แต่มันดีนะครับ
0: ดียังไงครับ
1: มันทำให้เราโตเร็วขึ้นนะ

0: ฮะในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่า work life balance ฮะคือมันไม่มีวันนั้น
1: ไม่มีคำว่า balance ในวันน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีฮะไม่ balance เราชอบนอนดึกๆเราชอบทำงานข้ามวันข้ามคืนชอบออกกองคือทุกอย่างมันเป็นความสนุกของชีวิตแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งเรารับจ็อบเรายิ่งไม่ปฏิเสธงานไหนก็ตามเราจะได้ประสบการณ์เยอะจนเราได้มากพอเราถึงเริ่มปฏิเสธและเริ่มที่จะเลือกงานที่เหมาะสม
1: คุณเคยคิดมาตั้งแต่เด็กมาแล้วถามจริงๆแล้วคุณเคยคิดว่าคุณวันคุณจะเฟมัสไหมคุณจะมีชื่อเสียงไหมคุณจะเป็น rich and famous ไหม
0: วันนั้นแค่คิดว่าอยากจะเป็นพนักงานออฟฟิศปกติที่ได้เงินเดือนแล้วกลับบ้านมีความสุขหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์
0: ซึ่งสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกในปัจจุบันมากกว่าเราอยากเป็นคนปกติซึ่งเอาจริงปัจจุบันผมก็ใช้คำว่าเฟมัสหรือชื่อเสียงผมไม่ทราบมันคืออะไรแต่เรารู้ว่าเรามีความสุขกับการตื่นเช้าทำกับข้าวเสร็จดูแลหมาไปหาคุณแม
1: ่
0: เข้าออฟฟิศผมว่าปัจจุบันผมก็ใช้แบบคนปกตินะแล้วเฟมัสหรือชื่อเสียงมันไม่ได้เกิดขึ้นกับหน้าของผมแต่มันเกิดขึ้นกับงานที่ผมทำซึ่งผมคิดว่ามันคือหน้าที่ของงานศิลปะที่สามารถเล่าเรื่องหรือพูดกับผู้คนปล่อยเขาทำงานไปผมจะเป็นคนปกติที่สร้างงานหลังบ้านมากกว่า
1: ให้งานสร้างชื่อเสียง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เราสร้างชื่อเสียง
0: ก็ให้งานสร้างชื่อเสียงได้ต่อเมื่องานถูกยอมรับหรือได้รับการพูดถึงซึ่งผมไม่สามารถบังคับให้งานนี้มันดัง
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: เพราะเราจะไปบอกคนว่าจงสร้างชื่อเสียงเถอะเขาต
0: ้
1: องเป็นคนบอกไม่ใช่เราบอก
0: ใช่ครับ
1: ไม่ก็เรื่องสำคัญมากคุณทำมาทั้งหมดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดแบรนด์สลันขึ้นมาได้ไง
0: แบรนด์สลันเกิดขึ้นเพราะว่าในยุคนั้นทุกคนพูดถึงการสร้างแบรนดิ้งซึ่งเป็นยุค
1: ในยุคนั้นกี่ปีมาแล้วที่พูดเนี่ยผ่านมา
0: โอ้20ปีแล้วครับ
1: โอ้20สลัน20ปีแล้วเหรอ
0: 20ปีกับการเริ่มต้นโลโก้ครั้งแรกแต่ไม่ใช่อาร์ทูแวร์หรือจิวเวลรี
1: ่
0: ตอนนั้นแบรนด์สลันเกิดขึ้นเพราะว่าผมเริ่มคือผมจบมหาลัยตอนนั้นมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่ายังทาเลนต์ไทยของกรมส่งเสริมการส่งออก
1: ครับ
0: แล้วโปรเจกต์นั้นเป็นโปรเจกต์ที่ให้โอกาสเด็กหรือคนที่ทำงานศิลปะขอโทษคนที่ทำงานออกแบบเลยครับซึ่งผมเป็นลูกครึ่งทำได้ทั้งสองอย่างแล้วเขาให้พื้นที่ในการจัดแสดงงานในงานบิ๊กสมัยก่อนจะชื่อว่างานบิ๊กแล้วผมก็เอางานโปรดักต์ของผมที่ทดลองทำก็จะมีคนเดินมาคอมเมนต์ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วในช่วงการทำแบรนด์ 4-5 ปีแรกเนี่ยมีโลโก้มีของแต่ไม่ได้สนใจเรื่องการขายอยากรู้ว่าตัวเราทำอะไรได้บ้างเพราะตอนนั้นยังถือว่ายังอยู่ในบริษัทได้เงินเดือนไม่ต้องดิ้นรนแต่ในขณะเดียวกันงานพวกนี้ก็เป็นงานที่ทำให้ผมรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กสำหรับตัวเองมันเป็นช่วงที่เราได้โอกาสค้นหาตัวเอง
1: คุณเริ่มจากอย่างนั้นเนี่ยคุณเป็นคนธรรมดามากๆนะไม
0: ่
1: ได้เป็นคนที่มีฝันใฝ่ไม่ได้มีฝันเฟื่องไม่ได้เป็นอะไรเลยนะ
0: มีความฝันเดียว
1: อะไร
0: อยากให้คุณแม่สบาย
1: โอ้โหตายแล้วคุณแม่ครับถ้าเกิดดูรายการอยู่นะครับ คุณแม่ไม่ทราบทำอีท่าไหนมีลูกได้แบบนี้นะ ไม่ทราบจริงๆนะฮะผู้ชายด้วยนะฮะและเอาหลายๆคนมองเขาผมถามนอกรอบไปแล้วนะผู้ชายแท้ๆหรือเปล่าผู้ชายแท้ๆนะครับท่านผู้ชมผู้ชายแท้ๆเลยแล้วเขาบอกกับผมว่าไงรู้ไหมอ๋อการที่ผมมาทำหน้านี้ได้ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องเป็น LGBTQ+ ไม่ต้องอะไรนะครับผู้ชายก็ทำได้ครับแท้ๆเลยนะครับ
0: ก็ยังใช่อยู่นะ
1: นิสัยไม่ดีแล้วเริ่มนิสัยไม่ดีแล้วท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือไม่ได้ฝันใฝ่อะไรอย่างนั้นแต่งานมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแล้วเสร็จมันมาเกิดเป็นแบรนด์สรันได
0: ้ครับ
1: ยังไงครับ
0: ตอนที่ทำมีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นผมทำโปรดักต์ดีไซน์
1: คร
0: ับแต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ก็ล่ารางวัลเยอะเหมือนกันทุกเวทีต้องมีหน้าผมไม่ที่หนึ่งไม่ที่หนึ่งก็ต้องตกรอบมีอยู่สองอย่าง
1: อุ้ยตายแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติบางทีเราตีโจทย์ผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขึ้นสุดก็ลงสุด
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่เราทำงานศิลปะเยอะตอนนั้นผมก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ช่วงนึงแล้วตอนที่ไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเหมือนทุนของการเอาเราไปอยู่ในพื้นที่ของญี่ปุ่น2จังหวัดแล้วเอาเราไปสร้างงานศิลปะ
1: จังหวัดอะไรกันจังหวัดอะไร
0: ตอนนั้นคือโตเกียวกับฟุกุโอกะ
1: โอเค
0: แล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนในอีกวิธีนึงคือตอนนั้นเหมือนกับ
1: โอ้โตเกียวมันอย่างนึงเลยนะฟุกมันอีกอย่างนึงเลยนะ
0: คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าตอนนั้นผมทำโฮมโปรดักต์ดีไซน์ผมมีบริษัทมีคนเริ่มมีทีมมีพนักงานแล้วเรามีคนอยู่เยอะมากที่ต้องช่วยทำงานในแต่ละพาร์ทตอนนั้นผมได้รางวัลจาก Dmark จาก Gmark ของญี่ปุ่น เป็นการการันตีงาน Product Design ของผมซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่น่าจะสูงสุดของวงการของ Product ที่เราทำเกี่ยวกับ Material ชนิดนั้น แต่พอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นปุ๊บมันเหมือนเราถูกตั้งคำถามใหม่ว่าธุรกิจหรือการทำงานจริงการประสบความสำเร็จในชีวิตมันขึ้นอยู่กับจำนวนคนทำงานขึ้นอยู่กับยอดหรือขึ้นอยู่กับความสุข ตอนที่ไปเจอบ้านหลังนึงทำ Stationeryบ้านหลังนี้ทำเงินได้ปีละหลายสิบล้านบาทบ้านนี้มีคนงานอยู่4คนพ่อแม่ลูกพ่อของภรรยา4คนทำเงินได้มากกว่า

0: มทำซึ่งผมเลยตั้งคำถามว่าผมมีทีมเกือบ20คนผมยังทำเงินได้บวกต่อจำนวนหัวคือหารเฉลี่ยต่อจำนวนหัวน
1: ้
0: อยกว่าบ้านหลังนี
1: ้
0: แล้วก็ทำแล้วเขามีความสุขตอนเย็นทำกับข้าวย่างปลากันแล้วทำไมเขามีความสุขจังแล้วทำไมเราถึงต้องอยู่กับความสุขที่มันมีแค่ตัวเลขแต่มันไม่สามารถบริหารจัดการคนให้มีความสุขเท่ากับเราเพราะผมมีคนเยอะแต่ผมไม่สามารถเลี้ยงดูทุกคนได้เป็นอย่างดีเพราะทุกคนเข้ามาปุ๊บก็คืออ่ะรายได้บางคนเป็นขั้นต่ำบางคนเป็นเท่านี้บางคนเป็นเท่านี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามีโอกาสไหมที่ผมจะสามารถสร้างงานบางอย่างแล้วสร้างธุรกิจที่ใช้คนให้น้อยที่สุด
1: เข้าใจ
0: แล้วให้ทุกคนมีความสุข
1: คุณเลยเกิดสลันขึ้นมา
0: ก็เป็นสลันในนิวเวอร์ชันกล
1: ับ
0: มาจากญี่ปุ่นปุ๊บช่วงนั้นผมแค่อยากจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ product design ผมตัดธุรกิจทั้งหมดของผมออกไปแล้วก็เหมือนกับเซตซีโร่ใหม่ว่าถ้าเราเริ่มต้นโดยที่เริ่มต้นจากตัวเราคนเดียวเราสามารถทำธุรกิจอะไรที่ทำให้เราอยู่กับโต๊ะแล้วอยากกลับมานั่งที่โต๊ะได้ตลอดเวลาเพราะในวันเดียวคือในช่วงเวลาหนึ่งที่คนตั้งคำถามว่างานเป็นความสุขได้จริงหรือเปล่าซึ่งผมกล้าตอบเลยว่าในปัจจุบันนะถ้าวันไหนผมเหนื่อยผมอยากกลับไปนั่งที่โต๊ะแล้วนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งดูซีรีส์แนวตั้งก็ได้เน็ตฟลิกก็ได้แล้วก็นั่งทำงานของตัวเราเองไปแล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำหรือสเก็ตในแต่ละวันว่าคนที่ได้ใช้เขาจะชอบหรือเปล่าการที่เรามองเห็นเทรนด์หรือแนวโน้มแล้วเราหยิบสิ่งนั้นมาทำงานอาจจะไม่ได้ยั่งยืนสำหรับเราเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไงฮะคือผมคิดว่าชีวิตของทุกคนมีเสน่ห์แล้วมันแตกต่างออกไปในแต่ละบุคคลดังนั้นบางทีชีวิตธรรมดาของเราอาจจะไม่ธรรมดาสำหรับคนอื่นก็ได
2: ้เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: ครัวคุณต่อยยกครับ
4: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกครับปุ๊กเซนทันมหาชัย
5: มาไวๆมาอร่อยกัน
3: 2-8 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
6: อาทิตย์นี้พบกับสัตว์เลี้ยงในฝันวัยเด็ก
7: กระต่ายสุดน่ารักของยายปอมแปม
6: เอ็นดูตัวนี้มันต้องมีแหละหลายตัวเงี้ย
8: หลายๆคนก็จะนะ
9: หัวใจเราเป็นไงบ้างตอนเนี้ย
10: ก้นก้น
11: แต่สำหรับคนที่จะเลี้ยงกระต่ายอ่ะสิ่งสำคัญเลยที่จะต้องระวังมากๆก็คือ
12: เรื่องอาหารขยะกระต่ายเขาทั้งวัน
13: ตอนช่วงนี้ที่ฉันก็รับนิสัยกระต่ายมา
14: 4โมงเย็นวันอาทิตย์นะคะทางช่อง3ในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีหางค่ะ
15: มาชอบของดีของเด็ดจากหลากหลายพื้นที่ GI ทั้งนั้น
16: เลยว่าจะเป็นสับปะรดกล้วยหอมทองส้มซ่าอุ้ยมีส้มโอทุเรียนหรือว่าปลาสลิดก็มีหมดจ้า
15: ช็อปเสร็จเนี่ยจะพาไปกินอาหารไทยโบราณก๋วยเตี๋ยวเรือแบบรสเข้มข้นเอ๊ขาดอะไรอีก
17: อันนี้ของฉันผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เดี๋ยวนี้ฉันไม่พ้นหรอกไข่มุก
20: พวกคุณยังไม่ไปที่เกาะกะโหลกเลยเหรอครับ
21: อย่าไปอย่าไป
22: เราเจอดีแล้วผีมันหลอกเรามาที่นี
23: ่แย่แล้วค่ะแย่แล้ว
22: เราจะชนเกาะไว
18: ้ปะการังสีดำจันทร์ศุกร์19นาฬิกาดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: มหาชัย
1: มาไวๆมาอร่อยกัน
2: 2-8 กรกฎาคมนี
3: ้ครูคุณต่อยยกทัพ
4: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงเฟรเซอร์สแตคเก็ตเจสเซอร์ไฟเจอร์
3: แบงแบงฮอจ้ะ
2: ครูคุณต่อยยกทัพ
0: ปุ๊บเซ็นทรัลมหาชัย

0: งานสรันเวลาทำมาเนี่ยเป็นงานที่ทำให้ผู้หญิง
1: ครั้งแรกผมใช้คำว่าผมทำให้คุณแม่ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นตอนที่ผมไปแลกเปลี่ยนที่ผมเล่าให้ฟังผมนอนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ที่ฟุกุโอกะทางบ้านเนี่ยเป็นบ้านโบราณที่น่ากลัวมากเหมือนเราอยู่ในฉากหนังผีเลยญี่ปุ่นสวยมากน่ากลัวมากบ้านโบราณในบ้านมีภาพบรรพบุรุษล้อมรอบห้องนอนผมแล้วผมนั่งมองภาพในทุกคืนตอนแรกกลัวตอนหลังแค่รู้สึกว่าการที่คนคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งจะสามารถสื่อสารเรื่องราวของบรรพบุรุษหรือว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองได้มันมีหลายร้อยวิธีแล้วถ้าวันนึงคุณแม่เราต้องจากไปหรือเราอยากสื่อสารเรื่องราวของเขาเราอยากให้คนอื่นได้รู้จักคุณแม่เรามีวิธีไหนบ้างที่ไม่ใช่รูปถ่ายดังนั้นผมจึงลองหยิบเอาแค่สิ่งที่ผมจำได้คือการไล่ดอกรักในลักษณะชิ้นนี
2: ้
1: เอามาสเก็ตเป็นภาพแล้วตั้งคำถามว่าสิ่งนี้สามารถเป็นอะไรให้กับผู้คนในอนาคตได้บ้าง
2: เข้าใจแล้ว
1: แค่นั้นเองครับ
2: งานนี้เกิดมาเพราะคิดถึงแม่ผมเข้าใจแล้วที่ศิลปินที่เขาบอกหรือเวลาที่เขามองหรือเขาพูดอะไรก็ตามเขาจะพูดถึงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแล้วเขาทำสิ่งนั้น
1: ครับ
2: คุณก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาแล้วงานที่คุณเวลาทำมาแบรนด์ของเขาเนี่ยเวลาที่ทำนะผู้ชมนะในหนึ่งแบรนด์ก็จะเขาจะทำไม่กี่ชิ
1: ้นในความเป็นข้อเสียของเราเองไงด้วยความที่ผมอยู่อุตสาหกรรมของการออกแบบเราจะรู้อยู่อย่างนึงว่างานคราฟต์แมนชิพของไทยเองเนี่ยจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันค
2: ือ
1: ข้อดีคืองานเรายูนิคมากแต่ข้อเสียคือเราอาจจะทำชิ้นที่2ได้ไม่เหมือนชิ้นแรกเพราะเราไม่ใช่เครื่องจักรคนไทยถูกสร้างมาสร้างงานเป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบข้อเสียนี้มาปัดฝุ่นแล้วคิดใหม่ว่าการที่ทำให้งานแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันนั่นคือข้อดีเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องทำให้ของชิ้นที่2ลูกค้าที่เดินมา2คนไม่มีใครอยากใส่ของซ้ำกันเราเลยจับสิ่งนี้มาแปลงเป็นข้อที่ดีและทำให้ตัวเราแตกต่างจากแบรนด์อื่นเพราะถ้าเราผลิตชิ้นงานนี้ได้แค่ชิ้นเดียวมันเหมือนกับดอกไม้ฮะเรายังไม่เคยเห็นดอกมะลิที่อยู่บนต้นมันซ้ำกันสักดอกหนึ่งเลย
2: โอ้โห
1: เรามีงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เวลาลูกค้าหรือเวลาคนที่มาเลือกงานของเราหรือของผมเนี่ยเขาจะดูสิ่งที่มันสื่อสารเรื่องราวของเขาไปด้วยอย่างเช่นเขารู้สึกว่าเขาตื่นมาเขาอยากให้ตัวเขามีความสุขแล้วความสุขของดอกไม้เวลาดูบางคนบอกว่าฉันอยากได้ดอกไม้ที่กำลังผลิออกมาพอรู้สึกมันสดชื่นบางทีก็อยากเห็นดอกไม้ที่มันเบิกบานและสดใสแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะใช้สิ่งนั้นในวันที่เขารู้สึกอาจจะรู้สึกต้องการพลังบางอย่างหรือวันนั้นเขาจะรู้สึกเป็นผู้หญิงที่จังหวะชีวิตเขาเปลี่ยนไปการใส่ต่างหูที่มันขยับเบาๆบนร่างกายทำให้ก้าวเดินของเขามันแตกต่างจากเดิมนั่นคือเสน่ห์ของผู้หญิงแต่ละคน
2: โอ้โหคุณคิดซะเหลือเกินเลยนะฮะ
1: อันนี้ลูกค้าบอกเอง
2: อ๋อลูกค้าบอกด้วย
1: ใช่ครับ
2: แต่ลูกค้าคุณพูดอีกอย่างนึงว่าเวลาใส่งานคุณรู้สึกว่าฉันแตกต่างเพราะฉันมีคนเดียว
1: ก็จริงครับ
2: อันนี้เขาพูดจริงๆนะพูดจริงแล้วก็บอกว่าใส่งานแล้วเวลาเดินไปงานไหนอะไรก็ตามมันได้ขโมยซีนเล็กๆว่าสิ่งที่เขาใส่อยู่หรือสิ่งที่อยู่บนตัวเขาอยู่เขาจะรู้สึกว่าฉันมี
1: ผมคิดว่าส่วนนึงเป็นเพราะว่าของนี้มันกำหนดหรือทำให้บุคลิกของคนรู้สึกแตกต่างหรือโดดเด่นออกมาด้วยเพราะบางทีของที่มันสร้างมูฟเมนต์หรือการขยับเคลื่อนไหวที่มันต่างไปเหมือนกับวันนั้นชีวิตเราจะไม่ปกติมันคือความสนุก
2: เกิดผมอยากเป็นนักออกแบบเกิดผมนั่งดูอยู่ผมเป็นเด็กหรือเป็นใครก็แต่เพราะสำหรับผมคำว่าเด็กไม่มีนะในอาชีพนี้ไม่มีนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะเป็นถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นนักแบบเขาต้องคิดยังไงต้องทำยังไงครับ
1: ผมคิดว่าคนนั้นต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเพราะว่าการที่เรามองเห็นเทรนด์หรือแนวโน้มแล้วเราหยิบสิ่งนั้นมาทำงานอาจจะไม่ได้ยั่งยืนสำหรับเราเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไงฮะ
2: ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเหมือนที่คุณเห็นคุณค่าของดอกรักเหมือนที่คุณเห็นคุณค่าของชีวิตของคุณที่มันมีมาในอดีต
1: ใช่ฮะคือผมคิดว่าชีวิตของทุกคนมีเสน่ห์แล้วมันแตกต่างออกไปในแต่ละบุคคลดังนั้นบางทีชีวิตธรรมดาของเราอาจจะไม่ธรรมดาสำหรับคนอื่นก็ได้อันนั้นเป็นความรู้สึกของผมอาจจะเหมือนกับที่เราพยายามพูดว่าเราต้องสื่อสารความเป็นไทยตลอดเวลากับงานออกแบบทุกประเภทซึ่งผมรู้สึกว่าชีวิตหรือวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันมีความเป็นไทยสอดแทรกอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามความเป็นไทยมันซ่อนอยู่ในทุก material หรือซ่อนในทุกอนุของงานของทุกคนอยู่แล้ว

0: ขอบคุณมากเลยครับเอกโลกทั้งโลกสามารถมองเราได้มองความเป็นไทยมองความวิจิตรคือความงดงามมองความประณีตคือคนไทยแท้ๆแล้วมองได้เห็นทั้งหมดลึกซึ้งเข้ามาถึงในใจของเราเพราะเราเป็นเช่นนั้นจริงๆสรันอยู่คงดีครับและภาพที่สุดท้ายที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณเอกคุณสรันอยู่คงดีเจ้าของแบรนด์สรันคุณออกแบบมาได้จริงๆโดยแนวคิดและวิธีคิดถ้าฟังเรื่องทั้งหมดของคุณจะเห็นว่าคุณคิดจริงๆคิดตลอดเวลาเดี๋ยวนี้คุณยังคิดอยู่ไหมครับ
1: ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่นะครับ
0: เหรอครับคุณจะสร้างงานอะไรอีกไหมครับที่ให้พวกเราได้มหัศจรรย์ใจอีก
1: ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เรียนรู้จากคอลเลกชันที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวิดอินหรือว่าเรื่องราวภายในใจเยอะมากครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยพาใครสักคนไปในสวนดอกไม้ที่เราเล่าตั้งแต่ตอนต้นผมอยากลองหยิบดอกไม้หรือสิ่งที่มันอยู่ในสวนที่เป็นซีเครตการ์เด้นของผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยซีเครตการ์เด้นมันไม่ใช่สถานที่แต่บางทีผมรู้สึกว่าบางทีในหัวใจของเราอ่ะมันมีพื้นที่ที่เราเข้าไปดูแลเราเพียงพอแล้วหรือยัง อย่างที่เราพูดว่าเราต้องสร้างแบรนด์เราต้องทำอะไรบางอย่างเราเข้าใจตัวเองหรือเรารักตัวเองมากพอหรือเปล่าเรามีดอกไม้บางดอกที่มันอยู่ภายในใจที่เป็นซีเครตการ์เด้นแล้วมันยังรอการเติบโต คุณอาจจะต้องเข้าไปดูแลแล้วผมอยากจะลองดูว่าอะไรที่อยู่ในใจของผมหรือของคุณนั่นคือสิ่งที่เป็นคอลเลกชันต่อไป
0: ถ้าคุณมีซีเครตการ์เด้นจริงๆกันคนดูนะคุณต้องทำให้มันเบิกบานได้นะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องเบิกบานได้ในใจคุณถึงจะมีค่านะ
1: ครับ
0: ไปดูซีเครตการ์เด้นของตัวเองที่มันเบิกบานนะแล้วเอาซีเครตการ์เด้นที่แสนเบิกบานนั้นแสดงต่อผู้คนอย่างที่เขาทำอย่างที่ผู้ชายคนนี้ทำสรันอยู่คงดีเขาทำได้เราจะทำได้ไหมเราอาจจะไม่ต้องเป็นเจ้าของแบรนด์สรันอย่างเขาก็ได้แต่ถ้าเรามีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่มีชื่อของเราแล้วเราสลักได้อยู่ในใจเรานะแล้วเรารู้สึกได้จริงแค่นั้นก็เลิศแล้วนะ
1: จริงครับ
0: แค่นั้นก็มีความหมายที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสรันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดเวลาของเราหมดลงไปแล้วนะครับวันนี้คงต้องมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแนวคิดของสัปดาห์นี้มองให้เห็นเลยชัดเจนมากคุณไม่จำเป็นจะต้องBorn to Beครับไม่จำเป็นเลยครับคุณไม่จำเป็นต้องเกิดมาเพื่อฉันจะต้องเป็นสิ่งนี้ไม่ใช่แต่คุณสามารถเกิดมายังไงก็ได้แต่ในที่สุดฉันจะเป็นอย่างนี้อันนั้นต่างหากที่สำคัญ
1: ครับ
0: ลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: นี้มีหาง
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: คือจริงๆอ่ะผมอยากเลี้ยงกระต่ายมาตั้งแต่เด็กๆไงคือมีคนมีปมพูดน้ำตาจะไหลเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ตอนนี้นึกขึ้นได้ว่าอาหารหอมแดงแล้วก็เรียกให้มันถูกต้องตามตำราอย่างเงี้ยมันในช่วงต้น
0: น้องแง
2: ้มอ่ะจริงปะเนี่ยตัวนี้ไม่เคยแง้มใครเลยนะโชคดีมากเลยแต่เขาอึทั้งวันนะฮะไม่ใช่ประเทศที่เดินอึเดินอะไรเงี้ยไปดิตอนช่วงนี้ที่ฉันก็รับที่ใส่กระต่ายมา
3: ทั้งวัน
2: เขาบอกว่า
1: เพชรพลาเน็ตรักนี้มีหางวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมทุกท่านบุกคอนโดกลางเมืองของพิธีกรนักแสดงสายครีเอทีฟย้ายป๋อมแปมกับความรักที่มีให้กับกระต่ายสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เลี้ยงและดูแลมาจนเป็นเหมือนกูรูผู้รู้เรื่องการเลี้ยงกระต่ายคนหนึ่งเลยล่ะครับเรื่องราวความรักความสนุกในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราเปิดคอนโดไปพร้อมกับพิธีกรกันเลยดีกว่าครับ
0: มาโ
2: หลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับค่ะ
4: ผมหาไอ้นี่ไม่เจออ
2: ะไรฮะ
4: จริงๆเขา

0: องกดกิ่งหรือว่าต้องเคาะประตูก่อน
1: ปกติที่นี่ใช้ตะโกนเรียกน้อง
2: เอาหรอ
3: ใครอยู่บ้าน
4: ทำไมเสียงกริ่งของยายมันดูแปลกๆและแหบแบบนี้ล่ะครับ
0: นี่คุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: พอดีว่าทำขนมปังพอดีมาตอนที่แบบตัวสตาร์เตอร์มันจุกพอดีเขาเรียกอะไรนะมันขึ้นพอดีมันก็เดี๋ยวทิ้งมันต้องทิ้งอีกจะได
2: ้ขออนุญาตนิดนึงนะคะ
1: ยินดียินดีค่ะ
2: ดีใจมากกูรูเรื่องกระต่ายนะยาย
1: ไม่ถึงกับกูรูหรอกแต่ว่าก็เลี้ยงมาไหลเลี้ยงมาพักใหญ่แล้วเนี่ย
0: ทำไมถึงเลือกเป็นกระต่ายเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยนะแป๊บนึงนะแต่เดี๋ยวขอเมามอยก่อนว่าจริงๆงานเขาเยอะมากนี่ไปรายการมายังเนี่ย
1: ไปมาแล้วเมื่อเช้า
0: ไปมาแล้ว
1: เมื่อเช้าก็ไปอ่านข่าวชุดเนี้ย
0: แบบนี้เลย
1: ใช
0: ่แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าเราไปจากเนี่ยแถวอโศกเนี่ยขี่จักรยานไปทำงานทุกเช้าอ่ะ
1: ก็ช่างพูดอย่าไปเชื่อเขาเยอะเนี่ยโดนสแกมเมอร์หลอกเลยพูดอะไรเชื่อเลยไม่แต่ว่าหนูพกหมวกกันน็อกจักรยานของหนู
0: เพราะว่า
1: หนูขี่จักรยานอยู่แถวนี้แล้วบางทีตรงนั้นเขาก็จะแบบว่าความรถบรรทุกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ามันซึ่งคือถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเขาจะจับคุณพี่คนขับได้ไงหมวกกันน็อกบางทีใหญ่จริงๆเขาก็มีให้แต่ว่าบางทีเขาหยิบให้เราแบบช่วงแบบจะยกขึ้นหัวเรา
0: เป็นลม
1: กลิ่นมันเหมือนหอผักชายอ่ะ
4: กลิ่นเหมือนหอผักชายที่ยายพูดมาเนี่ยผมเห็นภาพเลยล่ะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นต้องคุยกันแล้วแหละว่า
1: สี่เรื่องอะไรดีอ่ะ
0: จะถามว่าทำไมถึงเป็นกระต่ายทำไมหนูไม่เลี้ยงหมูหมากาไก่เหมือนกับคนอื่นเขา
1: ก็กินเนื้
0: อ
1: เ
0: ข้าใจเข้าใจได้
1: แต่ว่าหมูเลี้ยงยากหมูไก่มันลำบาก
4: ยายครับยายนี่ตั้งใจจะอั้มกันตั้งแต่ต้นเลยล่ะครับเนี่ย
1: คือจริงๆอ่ะผมอยากเลี้ยงกระต่ายมาตั้งแต่เด็กๆไงคือมีคนมีปมพูดเรื่องน้ำตาจะไหลนะ
2: ทำไมอ่ะ
1: นึกขึ้นได้ว่าประหารหอมแดงเขาไม่เล
0: ยแต่ปีนี้พี่อ่ะ52แล้วนะก็ถือว่าพี่ก็เป็นผู้ใหญ่คนเดียวถ้าหนูโกหกรุ่นพี่หรือโกหกผู้ใหญ่หนูก็ตายตกนรกเหมือนกันนะ
1: มันไม่ได้โกหกมันพูดไปเรื่อยคำถามคืออะไร
0: ถามว่าทำไมถึงกระต่ายเพราะว่าทราบมาว่าจริงๆอ่ะหนูชอบหมาไม่ใช่หรอ
1: คือเด็กๆอ่ะเคยเลี้ยงหมาเราอยู่ตัวนึงแต่ว่ามันคือเด็กแบบหนูก็จำความไม่ค่อยได้มันเด็กมากอ่ะแต่คราวนี้เขาว่าจากไปคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนเขาก็คงแบบไม่อยากเลี้ยงอีกแล้วเงี้ย
5: เขาทำใจไม่ได้ตอนเขาลาจาก
1: แต่ว่าแม่เขาก็จะอ้างว่าแบบแม่เป็นภูมิแพ้ไม่บอกแม่แพ้ขนสัตว์อย่างเงี้ยเมื่อ
5: แล้วตอนนี้เลี้ยงกระต่ายกี่ตัวคะ
1: ตอนนี้3ตัว
5: 3ตัว
0: ไปดูได้ไหมหนู
1: ไปดูได้ไปดูได้สวัสดีลุงเอก
2: สวัสดีค่ะเขาชื่ออะไรกันบ้างอะคะ
1: คนนี้ชื่อคุณพีนัท
0: พีนัท
1: พีนัทบัตเตอร์โอลีฟ
0: ผมแบบรับมาตั้งแต่เขาแบะเบาะไหมหรือเขามาคลอดที่นี่ยังไง
1: ต้องเอามาตอนเขาหย่านมก่อนนะคะหนูฉี่ใส่คุณแม่หรอ
2: ใช่ไหม
1: ใช่แบบเนี้ย
2: อุ่นๆเหรอ
1: ไม่ใช่
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรคะ
1: อันนี้คือฮอลแลนด์ล็อกฮะ
5: ฮอลแลนด์ล
1: ็อกก็จริงๆอ่ะได้มามันก็จะมีแบบหลากหลายอย่างคนนี้เนี่ยได้มาเพราะว่ามีคนไปทิ้งไว้โรงพยาบาล
0: จริง
1: จริงแล้วเมื่อก่อน2ตัวนี้มันจะมี2ตัวก่อนหน้านี้คนโตคนรองคนนึงเนี่ยได้มาแบบย้ายคอนโดมาใช่ป่ะแล้วเขาอนุคอนโดนั้นเขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้เพราะว่าเราติดต่อทำเรื่องว่าเราอยากจะเลี้ยงวัวแล้วเขาไม่อนุญาตเงี้ย
4: ที่บอกว่าอยากเลี้ยงวัวอันนี้เรื่องจริงหรือว่าอัมกันละครับยายปอมแปม
0: แล้วคุณไม่เคยได้ยินหรือว่ากระต่ายอ่ะเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่เป็นคือแบบมันใจสอบมาก
1: ไม่ได้กลัวแต่ก็คือระมัดระวังก็ศึกษาก่อนนะพักใหญ่เรามีเพื่อนสนิทที่เขาเลี้ยงอยู่อะไรเงี้ยนะเขาก็แนะนำฟาร์มมันก็แนะนำวิธีเลี้ยงอะไรอย่างงี้มาใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยงให้มันถูกต้องตามตำราเนี่ยมันในช่วงต้น
2: น้องแง๊บ
1: แง๊บจริงปะเนี่ยตัวนี้ไม่เคยแง๊บใครเลยนะโชคดีมากเลย
4: ที่บอกพี่เอโดนแง๊บเป็นคนแรกอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของพี่เอใช่ไหมครับ
1: ยังไม่พ้นตัวแรกเลยนะ
0: ไม่พ้นตัวแรกเลย
1: คนนี้ตัวแรกเนี่ยเลี้ยงมาคนนี้เลี้ยงมาก็ค่อนข้างก็เลี้ยง
0: ศึกษามาก่อนด้วย
1: ก็เลี้ยงได้ดีแหละคนมั่นใจอ่ะว่าเลี้ยงได้ดีก็เป็นกระต่ายแบบ
5: หลักปีขึ้นนี่ถือว่าดีมากเลยนะ
1: ก็เลี้ยงคนนั้นได้ปีนึงก็มีมูลนิธิของพี่เก๋ชลดาเขาก็ติดต่อมา
0: คุณเก๋อีกแล้วเหรอครับ
1: คุณเก๋มาพูดรายการนี้บ่อยเหรอคะ
0: คุณครับคุณเก๋นะ
2: ชื่อเขาอยู่ทุกแขกรับเชิญ
0: ทุกแขกรับเชิญเลยอ่ะ
1: มาพี่เก๋ก็ทักมาบอกว่ามีกระต่ายตัวนึงเพิ่งรับจากวัดอะไปรักษาเพราะว่าตาจะบอดแล้วก็เหมือนหาบ้านให้เขาก็บอกเป็นตัวเมียพันเดียวกันเลยก็เลยพาตัวโตอะไปเจอแล้วเขาบอกเขาก็อยู่ด้วยกันแต่เขาก็เข้ากันได้เลยอะก็เลยอะดอปมาตัวที่2ระหว่างที่พาเขาไปอาบน้ำ

ก็ไปเจอแม่คนนั้นซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องคนแรกหลังจากนั้นก็อยู่กันเนี่ย3คนมาพักใหญ่จนกระทั่งแบบเอาเขาไปโรงพยาบาลก็ไปเจอคุณคนนั้นน่ะเจ้าของ

0: ก่าเขามาทิ้งเอาไว้ไม่เมื่อเอาให้อาหารเหมือนก็ไปให้ไม่ได้ให้กินหญ้าให้ไปกินอาหารเม็ดเลยคนแรกคนนั้นน่ะตอนเอามาตอนแรกๆอ่ะคืออึเป็นผง
1: อึเป็นผงนี่ถือว่าอาการหนักเลยนะครับยายยังรับมาเลี้ยงแล้วรักษาสุดยอดจริงๆครับยาย
2: หนูถามหน่อยดิอย่างกระต่ายอ่ะไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่ควรระวังหรือโรคประจำตัวของเขาโรคอะไรที่น่ากลัวที่สุด
0: กระต่ายอ่ะที่จะจากเราไปได้ง่ายที่สุดคือท้องเสีย
3: แล้วก็คนจะเข้าใจผิดว่าเลี้ยงเหมือนหมาแมวให้อาหารเม็ดอย่างเดียวไม่ได
0: ้กระต่ายเนี่ยอาหารหลักของเขาคือหญ้าแห้งค่ะอาหารเขาควรจะกินหญ้าเนี่ยประมาณ 70-80% แล้วก็ไม่ให้ทานของสดเลยจะไม่ให้ทานของสดหนึ่งก็คือว่ามันจะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายเขาดีไปหน่อยซึ่งอย่างที่บอกว่าเพราะเขามีโอกาสที่จะท้องเสียได้ง่ายเพราะก็แต่เขาอึทั้งวันนะฮะไม่ใช่ว่าที่จะเดินอึเดินอะไรเงี้ยไปนี่ตอนช่วงนี้ที่ฉันก็รับนิสัยกระต่ายมา
2: ทั้งวัน
0: เขาบอกว่าม
2: ันมีอีกเรื่องนึงที่บอกว่ากลัวมากกับคนเลี้ยงกระต่ายคือมันตกใจอ่ะแล้วก็ที่ว่ามันเป็นอะไรที่ใจสอบ
4: เ
2: น
4: ี่ย
2: เ
4: สียงดังๆแบบพุบางตัวเขาช็อกเลยอะไรเงี้ยมีไหมคะอ
0: ยากให้กลัวบ้างจังเลยอ่ะกระต่ายของเนี่ยคือเขาบอกว่าฟ้าผ่าใช่ป่ะ
2: ใช่
0: ฟ้าร้องกระต่ายช็อกใช่ไหมฮะอีพวกนี้วิ่งไปเล่นน้ำฝนในระเบียงเลยพวกมึงเป็นกระต่ายจริงปะเนี่ยแต่ก็จากที่ศึกษามาคือกระต่ายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีพิษส่งอะไรเลยไงคือเขาเกิดมาเป็นเหยื่อโดยสมบูรณ์อ่ะเขาว่าจะมีเหมือนกลไกธรรมชาติอย่างนึงอ่ะคือถ้าสมมติว่าเขารู้ตัวว่าภัยมามีหมามีอะไรเงี้ยบุกเข้ามาในรังเงี้ยกระต่ายมันจะสามารถแบบเหมือนช็อตตัวเองให้สิ้นใจตายไปเลย
2: อันนี้เรื่องจริง
0: อันนี้เรื่องจริงเนี่ยไม่มีใครเชื่อถือหรอวะ
1: อ้ําพิธีกรของเราซะจนไม่เชื่อแล้วนะครับยาย
3: มาถึงลูกๆ3ตัวนี้ค่ะคาแรคเตอร์ต่างกันไหมคะแต่ละตัว
0: ค่ะต่างกันมากค่ะคือตัวนี้เมื่อก่อนเขาเป็นเหมือนเป็นน้องคนเล็กมานานนะฮะเขาก็จะมีความแบบแก่น
2: เหมือนเอาใจใจนิดๆอะไรเงี้ย
0: แก่นสไตล์ดาวเรืองอาจารย์ชื่อหัวไอ้เรื่อง
4: เออดาวเรือง
0: คนนี้คือจะอย่างที่บอกว่าจะติดนี่เขาจะชอบมานอนอยู่ใกล้ๆแล้วกระต่ายก็จะวิธีแสดงความรักก็คือเลียไงรักมากก็จะเลียมากแล้วก็กระต่ายด้วยความที่เมื่อกี้ที่บอกว่าพอสัญชาตญาณเขาเป็นเหยื่อมาโดยตลอดใช่ไหมเขาก็จะมีแบบเหมือน trust issue เขาจะไว้ใจคนยากอย่างเงี้ยเหมือนกับผู้หญิงที่แบบถูกผ่านความเจ็บช้ำทั้งความรักมาบ่อยครั้งแล้วก็เจอเฉพาะไม่ไว้ใจใคร
2: ซึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คุณ
0: ไม่ใช
1: ่ยายอุตส่าห์ปูเรื่องมาตั้งนานโดนพี่เอดักทางไปซะแล้วช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อนะครับ
4: แต่ยายมีไหมแบบว่าเอ็นดู
2: มันต้องมีแหละหลายตัวเนี้ย
4: หลายคนก็จะนะ
2: หัวใจเราเป็นไงบ้างตอนนี้
3: ก็แต่สำหรับคนที่จะเลี้ยงกระต่ายอ่ะสิ่งสำคัญเลยที่จะต้องระวังมากๆก็คือ
0: เรื่องอาหาร
5: ถ้าพูดถึงความโหดนะ
6: ผมนี่แหละ
5: แต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
7: จัดเต็มเครื่องไทยแซ่บแบบไทยอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโ
6: คนี่เผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
7: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาฟีบะหมี่มาฟีบายโกเป็กฟู้ด
8: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
9: สวัสดีค่ะคุณทองทิว
10: เจอกันไม่ทันไรก็อดใจไว้ไม่ไหวนั่นเหรอเนี่ย
11: ฉันไล่แกออกนะบัดนาวชน
12: เดี๋ยว
11: แม่
12: คุณนาย
13: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันถึงสุก
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เฮ้ยเก๋าอยู่คุ้นใหญ่คนนี้ไหม
16: คนที่ไม่เคยหักหลังเราเมื่อ13ปีก่อนไง
17: พี่จะต้องทำให้นางแหม่มมันหลงรักเฮียจนโง่หัวไม่ขึ้น
18: เราอยากรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหม
19: แล้วถ้าเขายังไม่ตายอ่ะแกจะทำไง
4: แกจำเรื่องพี่เอกคนที่ฉันตามหาได้อยู่ปะฉันว่าลิสาคือลูกของพี่เอกว่ะ
13: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
14: ดูทีวี

0: ไม่ต้องฉันมาแล้วเรียบร้อยดีใช่ไหมมาลา
1: ฉันกับมาลาไม่ทำให้เธอเสียชื่อหรอก

0: はい。แม่ไปต้มน้ำขิงให้แม่ครูจะได้กินก่อนนอน
1: ได้จ้ะ
2: วันนี้คุณสองคนรำสวยมากนะมันทำให้ผมนึกถึงวันแรกที่ผมได้ดูคุณสองคนรำด้วยกัน
1: อย่าว่าแต่คุณเลยค่ะฉันเองก็คิดถึงเหมือนกันสร้อยขอบคุณสร้อยมากเลยนะที่ทำให้การแสดงวันนี้สมบูรณ์แบบที่สุด
0: ที่มันสมบูรณ์แบบนะเพราะว่าฉันกับมาลารำด้วยกันทั้งหากอะ

0: หน่อยค่ะ
1: ถ้างั้นมาลาพักนะให้ผมกลับ
0: คุณพร้อมคะ

0: ขอบคุณคุณพร้อมมากนะคะที่ทำให้ชีวิตของฉันมีช่วงเวลาดีๆฉันจะไม่มีวันลืมคุณเลย
1: มาลาก็จะอยู่ในใจผมตลอดไปนะ

พรุ่งนี้พักผ่อนก่อนนะ

0: เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลซอปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มป่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: วันนี้ตอนรำเสร็จฉันเห็นบุษบงแอบน้ำตาซึมด้วย
1: ทำให้บุษบงเขาซึ้งไปกับเราได้เนี่ยฉันก็นอนตายตาหลับแล้วล่ะ

0: ความจริงก็ต้องขอบคุณบุษบงเขาเหมือนกันนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาแกล้งฉันสร้อยก็คงไม่ได้มาช่วยฉันเราก็คงไม่ได้มาสนิทกัน
1: ไม่ใช่ซะหน่อยฉันเห็นมาลาตั้งแต่วันแรกที่ท่านหญิงยายกับหม่อมครูพามาครอบครูคนอะไรอภิสิทธิ์ครอบครูคนเดียวคนอื่นเขาครอบกันทั้งหลายคน
0: มิน่าล่ะบุษบงเขาถึงได้หมั่นไส้ฉัน
1: แต่บุษบงเขาก็ช่วยฉันเยอะนะไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่ได้ไปร้องเพลงในคลับของเจ้าคุณอเลศหรอก
0: ฉันเคยไปแอบดูสร้อยร้องเพลงที่คลับด้วยนะ
1: ฉันก็เคยให้เด็กไปซื้อขนมที่ร้านของมาลาด้วยนะเพราะฉันไม่กล้าไปไงกลัวมาลาไม่ขาย
0: ตอนนั้นฉันร้ายเนาะ
1: แต่ก็น้อยกว่าฉันนะ
0: ก็จริงไม่ไงก็คงไม่ได้มาเป็นเพื่อนกันหรอก

0: สร้อยฉันขอบคุณสร้อยมากนะตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันสร้อยก็อยู่ในชีวิตของฉันมาโดยตลอดทั้งตอนสุขตอนทุกข์เกือบจะเลิกเป็นเพื่อนกันไปก็ตั้งหลายหนแต่สุดท้ายสร้อยก็ยอมอภัยให้ฉัน
1: ก็อย่างที่ท่านหญิงยายบอกไงมิตรภาพเป็นของที่มีค่าถ้าเราผิดใจกันเราก็ต้องลบทิฐิแล้วก็ให้อภัยกันถ้าเราคิดจะเป็นเพื่อนรักกันเราก็ต้องไม่คิดจะเอาชนะกัน
0: วันนั้นที่สร้อยมาช่วยฉันสอนเด็กๆสร้อยเก่งมากเลยนะเด็กๆทุกคนชอบสร้อยมากแล้ววันนี้ทุกคนก็แปลกใจมากว่าทำไมสร้อยถึงได้ดำสวยขนาดนั้น
1: ชมฉันขนาดนี้จะเอาอะไรหรออ
0: ย่าทิ้งวิชาที่เราเรียนด้วยกันมาเลยนะสร้อยถ้าฉันไม่อยู่แล้วสร้อยมาเป็นครูสอนสิ่งที่เรารักให้กับคนรุ่นต่อไปแทนฉันนะ
1: สอนแทนอะไรวันนี้มาลาก็ลำได้นี่ไม่เอาละฉันง่วงละฉันจะนอนละมาลาเล่นเป็นเด็กไปได้
0: ก็เหมือนตอนเราเด็กๆอยู่ในวังไง
2: เป็นฉันถูกจับแยกกับมาลาฉันคงเสียใจมาก
3: ๆไม่มีทางเพราะฉันจะรำคู่สร้อยไปตลอดชีวิตแล้วสร้อยก็ห้ามไปรำคนอื่นด้วยสัญญา
2: ฉันสัญญาเราสองคนจะรำด้วยกันไปตลอดชีวิต

มาลาเมื่อกี้ฉันฝันว่าฉันเล่นซ่อนแอบกับมาลาที่วังเหมือนตอนเด็กๆ

ฉันหามาลาเท่าไหร่ฉันก็หาไม่เจอฉันตกใจหมดเลยมาลาตื่นได้แล้วเดี๋ยวต้องไปสอนลำนะวันนี้ฉันจะไปสอนลำกับมาลาด้วย

สร้อย

0: ขอบคุณคุณพร้อมสำหรับทุกอย่างนะคะไม่อย่างนั้นงานของมาลาคงไม่เรียบร้อยอย่างนี
1: ้มาลาเขาสั่งผมไว้ว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วให้เอาอันนี้ให้คุณด้วย

ถึงสร้อยตอนที่สร้อยได้อ่านจดหมายฉบับนี้ฉันคงจากไปแล้วเอกสารที่ฉันส่งมาด้วยคือพินัยกรรมฉันยกบ้านและเงินทั้งหมดของฉันให้กับแมนเพราะหลังจากที่ในกุลกับกนกจากไปแมนก็คอยดูแลฉันมาตลอดส่วนชุดนางรำเครื่องประดับและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนาฏศิลป์ทั้งหมดฉันยกให้สร้อยสร้อยคือส่วนหนึ่งในชีวิตฉันเช่นเดียวกับของพวกนี้แล้วสร้อยก็รักนาฏศิลป์เหมือนฉันฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เคยทำกับสร้อยวันนั้นฉันตั้งใจขัดขวางไม่ให้สร้อยเป็นครูแต่ไม่เคยตั้งใจจะทำให้สร้อยต้องทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองฉันเสียใจจริงๆฉันทำร้ายสร้อยอย่างที่เพื่อนไม่ควรทำต่อกันขอบคุณที่วันนี้สร้อยยอมให้ฉันกลับมายืนข้างสร้อยในฐานะเพื่อนอีกครั้งอย่าร้องไห้มากนะฉันไม่ได้จากสร้อยไปไหนเลยถึงฉันไม่อยู่แต่ลมหายใจของฉันจะยังอยู่กับทุกจังหวะของการรำทุกครั้งที่สร้อยรำฉันจะอยู่กับสร้อยเสมอรักมาลา

0: ท่านครับคุณสร้อยจะไม่แสดงภาพยนตร์แล้วจริงๆหรอครับ
1: อะไรของเอง
0: วันนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวผมเห็นท่านสนิทกับเธอเผื่อว่าท่านจะรู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับ
1: สร้อยสุดาฟ้าจำบัดปิดม่านอำลาจองเงินฝากฝีมือชิ้นสุดท้ายกับดวงนักเลง
0: ผมติดตามคุณสร้อยมาตั้งแต่เรื่องแรกๆอยู่ๆมาเลิกเล่นไปแบบนี้ผมไม่รู้จะดูอะไรเลยล่ะครับ
1: สร้อยก็ไม่ได้ไปไหนหรอกแค่ไปทำในสิ่งที่เขารัก
0: อะไรล่ะครับ

0: ต้อนรับแม่ครูสร้อยสุดาเดี๋ยวนี้เธอไปรายงานตัวครูใหญ่เรียบร้อยแล้วหรอ
1: ติ๊ดเธอกับมาลาเป็นครูได้ยังไงอ่ะทำไมกฎระเบียบอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลย

0: ี่เอามาไว้ตรงนี้เลยเหร
1: อเครื่องประดับกับของมาลาที่เธอยกให้กับโรงเรียนฉันก็มาใส่ตู้เหมือนที่บ้านมาลาจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม
0: ่มาลาเขาก็บอกกับฉันว่าที่เขาอยากเป็นครูเพราะเขาอยากจะส่งต่อความรักนาฏศิลป์ให้กับคนรุ่นใหม่มาลาอยากสอนให้เขารำเขาใจรักเพราะนาฏศิลป์จะอยู่กับคนไทยตราบเท่าที่ยังมีคนรักและสืบทอด

0: ค่ะเข้าใจจ้ะ
1: เข้าใจนะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: เพราะบทประพันธ์ของกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่เคยเลือนหายไปแต่ยังคงโลดแล่นและส่งต่อแรงบันดาลใจมาจนถึงปัจจุบันบทประพันธ์ที่สะท้อนเรื่องราวของชีวิตความรู้สึกและความเป็นมนุษย์ผ่านถ้อยคำที่ตราตรึงใจคุณพระช่วยเทปพิเศษวันนี้เราขอพาทุกท่านร่วมรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทยผู้ฝากมรดกทางวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้ให้คนไทยได้เรียนรู้มาจนถึงปัจจุบัน
3: ผมว่าสุนทรภู่เป็นคนที่รู้กระจ่างและเป็นคนที่มีความซับซ้อนทางความคิดแต่มีความโรแมนติกอย่างสุดยอดเพราะว่าเอาความรู้สึกของตัวเองมาใช้ลักษณะของฉันทลักษณ์แล้วมาถ่ายทอดผ่านตัวละครคนอื่นไม่ได้ผ่านตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าสุนทรภู่เป็นคนที่เห็นธรรมด้านหนึ่งคือเมื่อท่านไปบวชท่านได้ศึกษาธรรมะสิ่งนี้สะท้อนมาในงานของสุนทรภู่ทุกๆเรื่องว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นเช่นนั้นเองผมยกหัวใจหรือวิธีคิดของสุนทรภู่มาเลยดีกว่าในบทกลอนบทหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณีแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดแค่นี้ครับสุนทรภู่ไม่ได้ให้ตัวของโยคีสอนสุดสาครนะแต่ขณะนั้นสุนทรภู่กำลังให้เราทุกๆคนได้ทบทวนตัวเองว่าอย่าเชื่อใจมนุษย์ซึ่งคือผู้อื่นและสำคัญที่สุดเลยคือตัวของเราเองผมว่าเนี่ยเป็นข้อที่ลึกซึ้งและยากอย่างมากสุนทรภู่มีอิทธิพลต่อภาษาและวรรณกรรมไทยอย่างไรผมมองว่าท่านไม่ใช่บุคคลท่านเป็นแบบฉบับหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งนอกจากเรื่องของฉันทลักษณ์อะไรต่างๆแล้วสไตล์ของสุนทรภู่ก็จะมีเรื่องของการสัมผัสในที่มันมีชั้นเชิงเรื่องของเรื่องราวที่มีความครบรสอย่างในเรื่องขุนช้างขุนแผนบางตอนที่คุณสุนทรภู่เขียนมันมี

0: ตลกรักเศร้าตื่นเต้นมีเรื่องลึกลับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เมื่อเรายกย่องสุนทรภู่เป็นนักประพันธ์เอกแล้วเรื่องนี้ไม่ได้บอกเล่าแค่ในพื้นที่ของสังคมของไทยหรือสยามเหล่านี้ได้ถูกยกย่องในระดับของนานาชาติว่าเป็นผู้ที่เป็นนายของภาษาเป็นผู้ที่ใช้ภาษาในการที่จะสื่อสารสิ่งต่างๆได้อย่างงดงามอย่างมีศิลปะ
1: แม้เวลาจะผ่านมากว่า2ศตวรรษแต่คำกลอนของสุนทรภู่ยังคงถูกกล่าวถึงอยู่เสมอเพราะสิ่งที่กวีเอกผู้นี้เขียนไม่ใช่เพียงเรื่องราวในวรรณคดีแต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนและคติสอนใจอันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ที่ยังคงร่วมสมัยอยู่เสมอขอเชิญรับชมรับฟังเพลงกลอนสุนทรภู่ขับร้องโดยณัฐมาลิสาชุบขุนทศเชิญรับฟังได้เลยครับ

0: ทอล์กกับเท่งในเท่งทอล์กพระไพมณีทำไมไม่คิดจะออกเคารพมึงเหรอคิดไม่มีอะไรก็เต่าปีอย่างเดียวนี้เหรอ
1: ก็อยากใช้กับศิลปะดนตรีแล้วก็ปัญญาในการระงับความขัดแย้งมากกว่าที่เราจะใช้กำลังไง
0: โอ้
1: แล้วปีเนี่ยมันก็เป็นเครื่องดนตรีที่ทำนองหลักในวงปีพาดสามารถนำปีกตัวไปได้ทุกที่ด้วย
0: โอ้ถ้าเราคิดว่าจะไปตีกองตีตะโพนก็ขนย้ายลำบาก
1: ขนย้ายลำบาก
0: ต้องแบกอีกเลยนะ
1: แบกมันหลายชิ้นหนักด้วยเราคนเดียวไงปีมันพกได้ง่ายไหมล่ะหายที่หายง่ายเลยไม่เห็นหรอ
2: เกิดเหตุด่วนปีคู่ใจพระอภัยมณีหายสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดจบข่าว
0: แล้วเพลงที่เป่าสมมติก็เป่าเพลงอะไร
1: เพลงที่นิยมนำมาใส่ในวรรณคดีเลยนะเพลงพระชาสมชัน
0: ลองหน่อยฟังหน่อยเลย
1: จะติดลิขสิทธิ์สิเออมันติดลิขสิทธิ์เ
0: ต้ไม่คุณก็บอกคุณน้อยไม่ได้ก็จบไปแล้ว
1: น้อยได้น้อยได้แต่มันต้องไปทูนหน่อยอันจะเพี้ยนไปนิด
3: จากวรรณคดีอันทรงคุณค่าและความงดงามของบทประพันธ์อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้วรรณคดีไทยยังคงตราตึงใจผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งวรรณคดีไทยผ่านเรื่องราวของนางในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีบทประพันธ์ชิ้นเอกของสุนทรภู่อย่างผีเสื้อสมุทรนางเงือกและนางละเวงวันลาครับ
0: พระอภัยมณี
4: โอ้โหอันนี้เยอะเลย
0: อยากเกิดเป็นพระอภัยมาก
4: ทำไมฮะ
0: ปลาก็ไม่เว้นไง
4: ตอนนั้นพระอภัยมณีเนี่ยฮะถูกเนรเทศออกมาจากเมือง
0: ด้วยเรื่อง
4: ที่ว่าท้าวสุทัศน์ซึ่งเป็นพ่อของพระอภัยมณีบอกว่าให้ไปร่ำเรียนวิชาที่จะเอามาดูแลปกครองบ้านเมืองได
5: ้การลบ
4: ว่าพระอภัยมณีดันไปเรียนเป่าปีแล้วศรีสุวรรณที่เป็นน้องชายไปเรียนกระบี่กระบองดูไม่ได้เป็นประโยชน์กับโอ้โหการจะดูแลรักษาบ้านเมืองอะไรเลย
0: เดเทศเลย
4: ใช่ครับเนเทศออกไปครับเลยระเหเร่ร่อนออกมาระหว่างทางก็เจอเพื่อนนะครับเจอเพื่อนในที่นี้คือเจอคนระหว่างทางมีพราหมณ์3คนวิเชียรโมราสานนท์เลยหยิบมาด้วยกลายเป็น5คนเลยนะฮะพระอภัยมณีศรีสุวรรณแล้วก็พราหมณ์อีก3คนนะครับมาถึงริมโขดหินที่นึงครับอุ๊ยพระอภัยมณีนั่งเป่าปีพระอภัยมณีเป่าปีปรากฏว่าอีก4คนเป็นยังไงฮะ
5: หลับ
4: เลยหลับพอหลับไปปั๊บปรากฏว่านางผีเสื้อสมุทรมาได้ยินเสียงปี่ที่พระไพมณีเป่า
5: เห็นเข้า
4: อ้าว
0: หลงไหลปี
4: ่ไม่ใช่เสียง
0: ปี
4: ่แต่ผมถามก็ว่าแล้วทำไมผีเสื้อสมุทรไม่หลับ
5: ด้วยอิทธิฤทธิ์ของการเป็นผีเสื้อเปล่า
4: ไม่ใช่จะบอกว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยอย่าลืมว่าตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับผีเสื้อสมุทรก็ตายเพราะเสียงปี่นะครับ
0: เออ
4: เ
0: ป่าคนละเพลงหรือเปล
4: ่
0: า
4: ถูกต้องนี่คนมีความรู้อยู่ตรงนี้เนี่ยแปลว่าพี่ศึกษามาเป็นอย่างดีจริงจังมาก
5: อันนี้ทำไมรู้ฮะ
0: ฟุก
4: คือตอนแรกเนี่ยก็เป่าอีกเพลงนึงแต่ว่าพอเห็นว่าพราหมณ์ทั้ง3กับศรีสุวรรณเนี่ยหลับไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป่าอีกเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงที่ใช้บวงสรวงเทวดาต้นไทรผีเสื้อสมุทรมาได้ยินอีกเพลงนึงนั่นแปลว่าฟังก์ชันของเพลงปี่แต่ละเพลงเนี่ยแตกต่างกันเห็นไหมเนี่ยลักพาตัวเข้าไปในถ้ำปรากฏว่าพระอภัยมณีตอนแรกไปเป็นลมสลบไปก่อน
5: ไม่รู้ตัว
4: ใช่เป็นลมสลบตกใจไงเจออยู่ๆเจอยักษ์มาตกใจระหว่างที่พระอภัยมณีเป็นลมสลบไปนั้น

0: างผีเสื้อสมุทรก็เลยแปลงกายเป็นผู้หญิงสวยมากเลยสะบึมเลยสวยเลยแต่ว่าเมื่อมองไปในแววตาแล้วไม่มีแววตาของความเป็นมนุษย์เลยรู้ได้ว่าไม่ใช่คนเป็นยักษ์แน่นอน
1: เป็นยักษ์อยู่
0: ใช่ใช่เป็นแบบนี้พระไพมณีเลยไม่ยอม
2: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยเพราะว่าพระไพมณีมองว่าเธอเป็นยักษ์ฉันเป็นคนเรามันคนละสปีชีส์กันเรารักกันไม่ได้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ว่าที่ได้กับนางผีเส
2: ื้อต้องมนต์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว
2: ่
0: าอ้าวพระภัยนี่ก็คิดว่าเออเนี่ยถูกหลอกไปในถ้ำแล้วนะฮะถูกลักพาตัวไปในถ้ำแล้วจะหนีก็หนีไม่ได้เอาหน่อยแล้วกันเออแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะได้กันนะครับไม่ใช่อยู่ๆมาได้เลยนะครับเพราะว่าพระภัยมณีแบบตกลงกับนางผีเสื้อก่อนว่าได้เดี๋ยวฉันจะตกลงเป็นผัวเธอแต่ต่อไปถ้าทะเลาะกันถ้ามีปัญหาอะไรกันเธออย่าทำร้ายเธออย่ากินฉันนะ
2: อ๋ออย่ากิน
0: ฉันมีตกลงทำข้อสัญญาก่อนใช่จนมีลูกหนึ่งคนชื่อว่า
2: สินสมุทร
0: ถูกต้องครับ
2: ได้พัดมีลูกแล้ว
1: นางเงือก
0: ครับพูดถึงนางเงือกเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเงือกที่ปรากฏในวรรณคดีเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่สุนทรภู่จะแต่งเรื่องนี้นะครับก็มีคำว่าเงือกปรากฏอยู่ในวรรณคดีมาแล้วมากมายหลายเรื่องคำว่าเงือกในวรรณคดีบางเรื่องแปลว่างู
3: แปลว่าอะไรนะ
0: งูครับงู
3: โอ
0: ้คำว่าเงือกในวรรณคดีบางเรื่องแปลว่าพญานาคเงือกในวรรณคดีบางเรื่องเนี่ยก็เป็นสัตว์ประหลาดใดๆอาจจะเป็นครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นปลาหรือรูปร่างใดๆก็ตามอย่างนี้ครับก็เป็นไปได้ว่ามีที่บันทึกไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นไปได้ว่าสุนทรภู่เนี่ยนะครับอาจจะไปที่ริมหาดแล้วก็อาจจะเจอผู้หญิงนะครับมานั่งหวีผมแปรงผมอยู่แล้วก็เลยเอามาตีความเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้เป็นแบบนี้ครับ
2: การตีความ
1: ใช่เงือกในความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือข้อล่าเขาจะเป็นเกล็ดลงไปเป็นปลาใช่ไหม
0: คร
1: ับ ผมขอถามนิดนึง
0: ครับ
1: เขาผลิตสุดสาครออกมาได้ยังไงอ
0: ่ะอ่านให้ละเอียดนะครับยังมีฉากนึงตอนที่นางเงือกพาพระไพมณีหนีตอนนั้นไม่ใช่นางเงือกคนเดียวนางเงือกแท็กทีมกับพ่อแม่นางเงือกด้วยตอนผีเสื้อสมุทรจับพ่อแม่นางเงือกได้บทนั้นบอกว่าจับมาแล้วฉีกแขนฉีกขานั่นเป็นไปได้ว่านางเงือกในเรื่องพระไพมณีนอกจากมีแขนแล้วยังมีขาอีกอย่างนึงเราค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับฉากที่พระไพมณีได้กับนางเงือกคือปกติแล้วถ้าเป็นสุนทรภู่เนี่ยนะครับสุนทรภู่จะบรรยายจะอธิบายจะพรรณนาทุกอย่างละเอียดมากโดยเฉพาะถ้ามันมีอะไรพิเศษถ้ามันมีอะไรพิสดารแต่ทีเนี้ยพอตรงฉากที่พระไพได้กับนางเงือกสุนทรภู่บอกแค่ว่าอัศจรรย์ขั้นคลื่นเป็นคลื่นคลั่งเพียงจะพังแผ่นผาสุทาไหวกระชอกฉาดหาดเหวเป็นเปลวไฟพายุใหญ่เคยื่นโยกกระโชกพัด
2: ท่านเขียนแค่นี้เลยเหรอ
0: ใช่จริงๆก็มีต่อแต่ว่าตรงจุดพีคอะคือตรงส่วนนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนั่นแปลว่าไม่ได้มีอะไรพิสดารบอกแค่ว่ามันรุนแรงเฉยๆ
3: ต่อ
0: แล้วตอนจบครับพระอินทร์ลงมาพระอินทร์ลงมาตัดหางนางเงือกปั๊บนางเงือกกลายเป็นคนปกติไม่ได้บอกว่าตัดหางแล้วหาขามายัดใส่เข้าไปใช่ไหม
1: เป็นนั่นหมายความว่าผมว่านางเงือกต้องมีขาแล้วแหละ
0: ใช่
1: ไหม
0: เพราะว่าตั้งแต่พ่อแม่ถูกฉีกแขนฉีกขามาแล้วตอนมีอะไรกันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะพิสดารเลยนะครับแล้วก็แค่ตัดหางปั๊บกลายเป็นคนปกติเลยเป็นแบบนี้ครับเราก็เลยวิเคราะห์กันว่าเป็นไปได้ว่านางเงือกเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะเหมือนคนปกติที่มีหางงอกไปข้างหลังอันนี้คือที่เราก็วิเคราะห์กันจากที่เราได้อ่านนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ตอบได้ยากเหมือนกัน
2: มันมีแบบอย่างหรือมีตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับผู้หญิงในยุคปัจจุบันของเราบ้างไหมลักษณะของแต่ละนางเนี่ยอย่างเช่น
0: ครับจริงๆก็เยอะนะครับเพราะว่านางในวรรณคดีแต่และเรื่องก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปอย่างเราพูดถึงนางละเวงเวลานางละเวงเวลาคือ
2: ผู้หญิง
0: ที่เป็นผู้นำซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีผู้นำประเทศหลากหลายประเทศที่เป็นผู้หญิง
2: แบบนี้ครับคนไทยส่วนใหญ่สามีก็อาจจะมีภรรยาเยอะผู้มันตามเขาเรียกอะไรครูทอม
0: จริงๆมันก็เป็นค่านิยมของสังคมในสมัยนั้นนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีค่านิยมเรื่องผัวเดียวเมียเดียวนะครับค่านิยมเรื่องผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยนะครับเพิ่งมามีในไทยเมื่อช่วงประมาณรัชกาลที่5รัชกาลที่6เท่านั้นเองเป็นแนวคิดอย่างสังคมตะวันตกนะครับถ้าเราดูในวรรณคดีแต่ละเรื่องเราจะเห็นเลยว่าพระเอกเนี่ยโอ้โหมีเมียเยอะทั้งนั้นเลยซึ่งนั่นไม่ได้แปลว่าเขาหลายใจไม่ได้แปลว่านั่นเป็นคนเลวแต่มันคือค่านิยมของในสมัยนั้น
2: บริบทในสมัยนั้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้อยากรู้จังสมมติว่าพี่เท่งลุงพันเนี่ยถ้าต้องเลือกจีบสาวในวรรณคดีนางในวรรณคดีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเลือกแบบไหนชอบแบบไหนกัน
3: พี่เลือกนางเงือก
0: เพราะ
2: อะไรฮะ
0: เ
2: พราะอะไรพี่
3: อยากรู้แล้วด้วยความเป็นนางเงือกคงไม่เรื่องมากเราสามารถเที่ยวบนบกได้ท่านในน้ำคือของเขา
0: ครับ
3: เขาไม่สามารถขึ้นบกได้อะ
0: ใช่แต่ว่าอย่าง

0: ตอนที่พระไพมณีได้กับนางเงือกตัวนั้นก็จะมีท่อนหนึ่งบอกว่าสมภาษณ์เงือกเยือกเย็นเหมือนเล่นน้ำสมภาษณ์เงือกสมภาษณ์เนี่ยก็แปลว่าการมีอะไรกันนั่นแหละนะครับบางที่ใช้ว่าสมภาษณ์หรือว่าเป็นคำว่าสังวาส
1: เยือกเย็นเหมือนเล่นน้ำ
0: ใช่ไปอยู่ริมทะเล
1: น่ะมันได้บรรยากาศน่ะ
0: ใช่
2: ถ้าลุงพันล่ะลุงพันถ้าสมมติเลือกนางในวคันดีสักหนึ่ง
1: โอ้ยนี่ไม่เลือกหรอกไอ้นี่อะไรก็ได
3: ้จริงๆก็ชอบนางเงือกเหมือนกันนะ
1: เฮ้ย
3: แต่มันซ้ำ
1: เฮ้ย
3: อันนางยักษ์ดีกว่าเพราะว่ายักษ์นะ
0: ครับ
3: ยักษ์นะ
0: ยักษ์นะ
4: ยักษ์มือเด็กโง่ทำอย่างนี้เจอนะ
3: อยากดูว่าเวลาเขาเวลาเขาแปลงร่างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสวยขนาดไหน
0: ครับแล้วน้องอุ่นแหละ
2: ผมชอบนางยักษ์
0: ทำไม
2: ชอบนางยักษ์แล้วผมชอบผู้หญิงรักเดียวใจเดียวรู้สึกว่าน่าจะมีความสุขดี
0: ครับแล้วเขาก็ปรนเปรอต่างๆหาข้าวปลาอาหารมาให้กิน
2: ใช่
0: เกาะเมียกินเนาะ
3: อ่ะวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยนะครับเรื่องราวของนางในวรรณคดีนะครับแบบอย่างต่างๆหรือวิธีการคิดอย่างที่ครูทอมบอกอ่ะบางทีเราเห็นว่าดีเราได้เรียนรู้ก็ศึกษาแล้วเราก็ลองกลับมาดูตัวเราเองบางทีเราไปวิเคราะห์ไปตีค่าคนว่าคนนู้นน่ะเขาผิดจริงๆมันมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอยู
0: ่
3: นะฮะนั่นก็การมองอะไรก็ดูหลายๆด้านนะเพื่อประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับ
1: อ่ะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับครูทอมและน้องอุ่นครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
3: คุณแทน
1: ทอล์กกับเท่งในเท่งทอล์กพระอภัยมณีเท่าที่รู้ตามสื่อและเท่าที่รู้จากปากของคุณพระอภัยมณี
5: ครับ
1: เมีย5ก็ถือว่าเจ้าชู้ไหมอ
5: ย่าเรียกว่าเจ้าชู้อ่ะเรียกว่าเป็นคนที่มีอุณสัมพันธ์ดี
1: ผมเคยเอาคำนี้ไปใช้แล้วไม่ผ่านนะ
5: มันหอมแบบนี้ผมว่ามันดิวแล้วคุยกันได้ดีกว่ามันคนละยุคแล้วจริงๆมันอาจจะเป็นยุคผมมันเป็นเรื่องของความรักอะมันไม่ได้มีอะไรมาแบบกำแพงมาป้องกันอะไรมากไม่เห็นหรอผมแต่ละคนของผมทั้งใช่ไหมทั้งนางแย่ทั้งอะไรคือมันเป็นหลากหลายทางวัฒนธรรมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามัลติคัลเลอริซึมมัลติคัลเลอริซึม
1: พูดถูกแล้วแต่สำเนียงไม่ได้หรือได้มาจากเมียคนที่ห้าใช่ไหม
5: คนที่ห้า
1: อ๋อเหรอแปลเป็นไทยมันคืออะไร
5: พระหูวัฒนธรรม
1: เอาภาษาอังกฤษดีกว่าพระหูวัฒนธรรม
5: วัฒนธรรมก็คือหลากหลายอ่ะหลากหลายวัฒนธรรม
1: อยู่ร่วมกันได
5: ้อยู่ร่วมกันได
1: ้แม้ทั้งแต่ต่างเชื้อชาติ
5: ถูกต้องความเจ้าชู้เป็นสิ่งไม่ตายครับแต่ถ้ายังไม่จบครับความเจ้าชู้เป็นสิ่งไม่ตายครับแต่ถ้าเมียจับได้ก็ไม่ได้เข้าบ้าน
1: เมื่อจบมือครับผมเนี่ย

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือครับรายการวันนี้ก็จะเป็นตอนเพื่อนแผนพาแผนเที่ยวนะครับก็คือน้องต้น
1: ผมต้นนะครับนิพัทธ์พงษ์ภูมานะครับเป็นมคุเทศท้องถิ่นด้วยนะครับปัจจุบันก็เป็นพันธรักษ์อยู่ที่สนามบินสุโขทัยครับ
0: ปัจจุบันเป็นพันธรักษ์เอกของพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัยทุกอาคารเลยนะครับท่านผู้ชมอยากมาชมก็ดูเทปต่างๆของเราเนี่ยในรายการมีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ที่สนามบินสุโขทัยแล้วก็น้องต้นก็เป็นผู้บรรยายให้เรานะครับวันนี้น้องต้นพาท่านผู้ชมกับผมมาเที่ยวที่เมืองเก่าสุโขทัยแต่ว่าเราไม่ได้เที่ยวในตัวเมืองเพราะทุกคนก็ไปเที่ยวกันบ่อยแล้ววันนี้พาท่านผู้ชมมานอกเมืองฝั่งตะวันตกและเดี๋ยวจะไปเป็นนอกเมืองฝั่งทิศใต
1: ้
0: นะฮะก็ขอนอกเมืองฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยมีวัดหนึ่งนะครับที่อยากให้มาก็คือวัดเนี้ยวัดอะไรนะ
1: วัดนี้ชื่อวัดมังกรครับจุดเด่นของวัดนี้เลยก็คือจะมีแนวกำแพงแก้วครับทำด้วยสังคโลกนะครับ
0: กำแพงแก้วไม่เห็นเป็นแก้วเลยอ่ะ
1: กำแพงแก้วเป็นแก้วเป็นแสงนะครับเป็นรูปทรงท่อนะครับแล้วก็สลับเป็นช่อง
0: ลูกกรง
1: ช่องลูกกรงนะครับสวยงามนะครับถือเป็นวัดเดียวในศรีสัชนาลัยสุโขทัยกำแพงเพชรนะ
0: ที่มีที่มีกำแพงแก้วปรากฏอยู
1: ่มีการถอดไปรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ
0: ์ส่วนใหญ่ทั้งหมดที่เราเหลือเนี่ยมันเรียกว่าฟันไม่ใช่ฟันหล่อนะฟันเกือบหมดปากแล้วเพราะว่าส่วนที่สมบูรณ์เนี่ยทางกรมศิลปากรก็เกรงคนร้ายจะขโมยเพราะฉะนั้นก็ได้ถอดส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเอาไปไว้ใน
1: พิพิธภัณฑ์
0: รามคำแหง
1: ชาติรามคำแหงครับ
0: ครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่แหละนะครับก็จะเหลือให้ท่านผู้ชมเห็นนิดๆหน่อยๆมีตรงนั้นมีฐานตอนิดหน่อยฝั่งนู้นก็มีอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเครื่องสังคโลกจริงๆก็คือเครื่องปั้นดินเผาเคลือบขาวที่ท่านเห็นเป็นเชื้อราเนี่ยเพราะตัวเคลือบอ่ะมันกร่อนล่อนหมดแล้วมันตากแดดตากฝนมาหลายร้อยปีวัดนี้เนี่ยแม้จะอยู่ที่สุโขทัยนะครับแต่ถ้าเผื่อเราจะพูดถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ร่วมสมัยกับอยุธยา
1: เป็นศิลปะแบบอยุธยานะครับ
0: วัดนี้ก็จะที่สุโขทัย
1: อยู่ระหว่างทางนะครับที่เราจะถ้าออกจากประตูเมืองทางตะวันตกของกำแพงเมืองถ้าเลี้ยวขวานะครับจะไปวัดสะพานหินถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปชมทิวทัศน์ที่สลีดพงได้วัดนี้อยู่ตรงกลาง
0: สลีดพงก็คือเขื่อนในสมัยสุโขทัยเก็บกักน้ำ

0: นี่ที่เราบอกว่าทำไมมันเป็นอยุธยาอันที่หนึ่งนะครับที่เป็นอยุธยาก็คือใบเสมาคู่เป็นหินชนวนขนาดใหญ่แบบนี้ใบเสมาหินชนวนขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยร่วมสมัยกับวัดมเหยงที่อยุธยาร่วมสมัยเดียวกันก็คืออยุธยาตอนต้นนะครับอันนี้ใบเสมาใหญ่นะครับมีอกเหลาอยู่ตรงนี้นะครับก็เอวคอดเป็นใบเสมาแบบเอวนางนะครับเพราะคอดเอวอ่อนละทวยสวยสดแล้วก็ผูกเป็นใบเสมาคู่ด้วยนะครับใบเสมาคู่ก็อาจจะเป็นวัดหลวงที่พระมหากษัตริย์สร้างก็ผูกใบเสมาคู่ถ้าเป็นวัดราษฎรสร้างก็ใบเสมาเดี่ยวนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นอยุธยาอีกก็คือมีเสารับชายคาพาลัยมีเสารอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยหลังจากพระอุโบสถแล้วเนี่ยพระอุโบสถยังเป็นทรงโถงโล่งไม่มีฝาผนังนะครับแต่บอกแล้วว่ายิ่งใหม่เท่าไหร่สุโขทัยเดิมฐานเตี้ยนะครับพอยิ่งอยุธยาปั๊บฐานเนี่ยสูงขึ้นมาเลยแหละเพียงอกเลยนะยอดคอเลยแหละนะครับ
1: เกือบ2เมตรนะครับ
0: เกือบ2เมตรใช่แต่ว่าตรงเนี้ยเดินได้ระเบียงนี่เดินรอบปูหินชนวนเพราะว่ามีหลังคามีชายคาล้อมรอบนะครับชายคาก็จะพาดอยู่บนเสาเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับทางขึ้นนี่ท่านผู้ชมครับซ้ายกับขวาขึ้นด้านข้างนี่บันได5ขั้นเป็นเลขขี้นะครับปูด้วยหินชนวนขึ้นมาข้างบนเป็นเสาแกนในเป็นศิลาแรงพอกปูนให้เป็นเสาแปดเหลี่ยมนี่ท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาเลย
1: มีปูพื้นด้วยหินชนวนด้วยนะฮะแล้วก็ทำเป็นกรอบ
0: เป็นตีช่องสี่เหลี่ยมนะเหลี่ยมขนาดเมตรคูณเมตรเลยอ่ะอันเนี้ยแล้วก็ข้างในก็เป็นเสาร่วมในเป็นเสาลอยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนี้นี่ใช้มาจนถึงยาตอนปลายถึงพระเพทราชาหนุนนะ
1: ฮะชานชุกชีก็เป็นมุกหลังออกไปนะฮะ
0: โอ้โหชานชุกชีนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอีกห้องหนึ่งแยกออกไปนะเหตุผลก็คือตรงนี้มันจะมีอีกหลังคาหนึ่งนะครับเป็นอีกจั่วหนึ่งด้านที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นจั่วใหญ่ตรงนี้จะเป็นจั่วเล็กเฉพาะองค์พระพุทธรูปประธานเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามพระวินัยว่าคนมากราบผู้หญิงมากราบคนเดียวก็ได้นะครับไม่ถือว่าอาบัติพระพุทธรูปก็ไม่อาบัติตรงนี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเหรอสำริดมันจะใหญ่มากขนาดนี้เลยเหรอ
1: แต่ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นพระพุทธรูปหินสลักนะฮะ
0: อันนี้ก็อยุธยาแล้ว
1: ครับซึ่งเราเจอกันที่วัดมหาธาตุที่อยุธยานี่ก็
0: เจอเยอะแยะอันนี้เป็นโกลนนะฮะเป็นโกลนจริงๆก็จะพอกปูนทับอีกทีนึงนะครับก็คงอันนี้มาจากที่อื่นแน่นอนไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ดั้งเดิมเก็บมาจากอาคารบริวารทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นด้านนี้ก็มีพระเจดีย์ทรงกลมนะครับเป็นทรงระฆังคว่ำนะก็อยุธยาไหมล่ะ
1: อยุธยาครับชัดเลยว่าฐานขึ้น3ชั้นจาก
0: ฐานสี่เหลี่ยมหน้ากระดานเรียบ3ชั้นล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นฐาน8เหลี่ยมอีก3ชั้นนะ
1: แล้วก็ขึ้นเป็นมาลัยเถา3ชั้นนะฮะ
0: แล้วก็ถึงจะเป็นองค์ระฆังคว่ำนะครับ
1: ก็เป็นลักษณะแบบอยุธยาเลยเขาจะนิยมมาลายเถาถ้าเป็นสุโขทัยนะครับเจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัยเนี่ยจะเจอเป็นพวกบัวถลานะครับที่แบบแฉกเข้านะครับก็ยอดหักลงมานะครับก็ตั้งยอด
0: ข้างล่างนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ยอดที่สุดเราเรียกว่ามาลายเถานี่มาลายเถาเนี่ยเป็นวงแหวนเนี่ยซ้อนจากใหญ่ขึ้นไปหาเล็กจริงๆก็เป็นอยู่ข้างบนยอด
1: ใช่ครับส่วน
0: ก็คงถึงกาลเวลาก็ชำรุดพังหักลงนะครับจริงๆวัดมังกรเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่นี้แหละนะครับมีทางขึ้นลงนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหน้า2ทางหลัง2ทางนะครับด้านหลังทางนู้นก็เป็นรูปเป็นเจดีย์บริวารโดยรอบแล้วก็จบเป็นวัดขนาดเล็กแต่ว่าความที่เป็นวัดขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่ากำแพงแก้วเนี่ยเป็น
1: ง
0: านสังฆโลกซึ่งเป็นพิเศษที่สุดนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าตอนที่สร้างวัดนี้เนี่ยอยุธยาก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาททางการเมืองนะครับไม่ว่าจะโดยการแต่งงานหรือจะโดยอะไรก็ตามกับสุโขทัยอย่างเต็มที่แล้วถึงสามารถที่จะมีการสั่งการให้มีการผลิตสังฆโลกเคลือบขา

0: มาทำเป็นกำแพงแก้วล้อมรอบวัดนี้ได้ทั้งหมดนี่คือจุดพิเศษของวัดมังกรเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับแดดร้อนไม่ต้องหวัดดีแล้วลืมวัดเชตุพนไม่ใช่วัดโพที่กรุงเทพอันนี้วัดเชตุพนที่เมืองเก่าสุโขทัยปะ
1: วันนี้เราอยู่ที่วัดเชตุพนฝั่งทางทิศใต้ของกำแพงเมืองครับ
0: ทิศใต้ของเมืองเก่าสุโขทัยมาเลยฮะ
1: ทางนี้มีน้ำล้อมรอบวัดเลยครับ
0: มีคลองล้อมรอบวัดแบบนี้นะครับนี่อันนี้คลองโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยไม่ใช่เพิ่งมาทำแล้วก็กรมศิลปากรเนี่ยทำการขุดลอกให้สะอาดเรียบร้อยกำจัดวัชพืชนะครับแล้วก็มีบัวอะไรต่างๆสวยงามตามฤดูกาลแล้วก็พอพ้นคูน้ำสี่ทิศก็มีกำแพงแก้วชั้นนอกมีซุ้มประตูนะครับแล้วก็มีบันไดเนี่ยนะครับให้เดินข้ามตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับธรณีประตูนะครับแล้วก็เดินมาเดินลงนี่เลยชั้นในก็มีคูน้ำอีกชั้นหนึ่ง
1: วิหารและกลุ่มวิหารอีกชั้นหนึ่งฮะ
0: ก็คูน้ำชั้นในเนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมาเสมาคืออะไรเสมาคือเครื่องกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่พระภิกษุจะทำสังฆกรรมได้สังฆกรรมคืออะไรสังฆกรรมก็คือการบวชอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับบรรพชาบวชเนนนี้ที่ไหนก็ได้แต่อุปสมบทต้องบวชกันในเขตที่มีเสมาล้อมรอบแล้วก็จากนั้นเนี่ยเวลาสวดปาติโมกก็ต้องสวดกันในเขตที่มีใบเสมาล้อมรอบบวชวิหารไม่ได้ท่านผู้ชมดูก่อนสุโขทัยเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะนี
1: ่อันนี้ชนวนตัดมาเป็นก้อนๆใหญ่ๆเลยครับ
0: นี่นี่หนึ่งแผ่นนะจากเนี่ยยาวมาสุดนี่เลยนี่หินชนวนแผ่นเดียวใหญ่และหนานะครับแล้วรอยแตกนี่มายาแนวโดยกรมศิลปากรไม่ใช่กรมทำแตกนะโบราณมันแตกนะครับแล้วก็จากนั้นก็พอเดินเข้ามานะครับก็ในกลุ่มอาคารพระวิหารเนี่ยมันก็ยังจะอยู่ในรุ่นแรกๆของสุโขทัยนี่แหละนะครับฐานยกขึ้นมาสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับจาก9ขั้นเดียวก็9กระไดสามขั้นนะครับภายในอาคารนี่ก็พื้นก
1: ็ปูด้วย
0: อิฐแดงนะฮะแล้วก็มีเสาที่นี่เสาแกนในเป็นศิลาแรงแล้วก็ฉาบปูนข้างนอกอันนี้เป็นเสากลมถ้าเผื่ออายุเลทลงไปจนถึงสมัยยาเข้ามามีอำนาจปกครองที่นี่ก็จะเป็นเสาแปดเหลี่ยมนะครับอันนี
1: ้ก็เป็นผนังโล่งนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นวิหารโล่งเนี่ยมีพนักขึ้นมาเตี้ยๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฐานชุกชี
1: มีสร้างด้วยเอาอิฐมาปูฐานชุกชีเลยนะคร
0: ับ ใช่เอานั่นเอาหินชนวน
1: นะ
0: ครับนี่มีฐานชุกชีเตี้ยข้างหน้าฐานชุกชีเตี้ยข้างหน้าเนี่ยน่าจะมาเติมนะครับฐานเดิมมีแค่นั้นนะครับเป็นฐานพระพุทธรูปเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็พอถึงในสมัยยามีความนิยมในการสร้างฐานชุกชีซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเยอะเป็นจำนวนมากก็ทำต่อออกมาข้างหน้าแต่ยังใช้วัตถุดิบที่ยังอยู่หาได้ในพื้นที่นะครับก็เป็นหินชนวนนี่แหละนะครับสวยมากเลยนะครับ
1: วัดนี้ขอบเขตกว้างขวางมีกำแพง
0: นี่เห็นไหม
1: กำแพงอิฐล้อมรอบ
0: ฐานชุกชีเดิมมันจะจบตรงนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เนี่ยแล้วนี่คือต่อออกมาดื้อๆเลยของเดิมก็ฉาบปูนจบหมดละถ้าเผื่อมันไม่ฉาบปูนข้างในเนี่ยเราจะเห็นมันต้องฉาบต่อข้างนอกอันนี้แยกฉาบกันเลยเพราะฉะนั้นของเดิม
1: มาต่อทีหลัง
0: มาต่อทีหลังแล้วก็นี่
1: อันนี้ก็น่าจะต่อทีหลังเพื่อไว้พระเหมือนกันใช
0: ่ไหมใช่ปฏิสถานพระพุทธรูปเหมือนกับหันสี่ทิศอันนี้ก็มาต่อมาเติมด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็มีบันไดทางขึ้นตรงกลางด้านหน้า
1: และด้านหลัง
0: ด้านหลังเนี่ยกระไดด้านข้างนี่ก็นี่

0: คือตัวว
1: ิหาร
0: วิหารวิหารเนี่ยจะบอกว่าไงเสาเหนือศิลาแรงขึ้นไปก็จะเป็นงานไม้นะครับตอนแรกเราจะบอกว่ามันจะเป็นไม่มีฝาก็อาจจะไม่ใช่นะเพราะว่ามันก็อาจจะมีฝาก็ได
1: ้เติมไม้ขึ้น
0: เพราะว่าอันเนี้ยมันบากศิลาแรงเตรียมไว้เลยตั้งแต่ตอนขุดขึ้นมาจากดินเนี่ยเป็นร่องเอาไว้เลยเพื่อที่จะตั้งวงกบไม้ใส่ตรงนี้
1: เป็นผนังไม้ได้
0: มีผนังไม้ได้แต่ว่าจะเป็นช่องลมโดยเฉพาะเราจะเห็นที่เสาข้างบนเนี่ยเสานี่มีรูนี่รูสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือคานนะครับคานสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมคานมีตั้ง3ระดับนะครับก็แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหลังคาชั้นลดของหลังคานะครับมันก็จะครบถ้วนหมดเลย
1: ลักษณะ อาคารสมัยสุโขทัยนะครับหรืออาคารลักษณะพวกนี้นะครับสามารถเห็นได้ชัดเจนหน่อยก็จากวิหารพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนะครับจากค่อนข้างจินตนาการให้เราได้เห็นภาพมากขึ้น
0: ง่ายที่สุด
1: เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปกลุ่มของพระสี่อิริยาบถนะครับอันนี้คือสร้างด้วยหินทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: อันนี้มหัศจรรย์ที่สุดนะฮะท่านผู้ชมครับ
1: นี่คืออันซีนเลยนะ
0: อันซีนก็คือนี่ท่านผู้ชมนี่อุ้ยดีจังเลยเขาหันรับแดดพอดี
1: นี่ช่องลมเขานะฮะอาจารย
0: ์อืมนี่ท่านผู้ชม
1: เจาะเข้าเดือยแล้วเอาหินมาทำเป็นช่องลม
0: เป็นหินชนวนทั้งก้อนมันต้องมีทั้งกำลังทรัพย์กำลังเงินกำลังอำนาจมหาศาลที่จะสั่งการให้ออกมาเป็นเช่นนี้วงกบเนี่ยดูสิวงกบล่างเนี่ยเป็นชิ้นเดียววงกบล่างเนี่ยรับน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก้อนเดียวอันนี้ก็ก้อนเดียววงกบบนต่อเติมได้นะครับเพราะว่ามันสะดวกในการสร้างส่วนทำเดือยเอาไว้เนี่ยเราจะแผ่นนี้จะเห็นเดือยข้างๆเป็นเดือยสี่เหลี่ยมที่นี่ทำเดือยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะข้างบนด้วยนะครับตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาแผ่นนี้เสียบลงมา
1: คร
0: ับไม่ได้มีสลักอะไรเลยเพราะใช้น้ำหนักเป็นตัวทับเป็นหินชนวนทั้งก้อนนะครับเทคนิคการก่อสร้างก็เช่นเดียวกับของเขมรนะครับเสาลูกมะหวดแต่ของเขมรเนี่ยรูของเขาเป็นกลมของเราเนี่ยเป็นรูสี่เหลี่ยม
1: ไปทางพิมายพนมรุ้งเมืองต่ำเราก็เจอ
0: ใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้รอบนะฮะท่านผู้ชมครับมันทำเป็นซุ้มอย่างเงี้ยที่น้องต้นบอกว่ามันเป็นสโตนเฮนจ์เพราะมันตั้งแบบเนี้ยรอบแบบนี้จริงๆนะครับโดยรอบเลยเนี่ยเป็นเหมือนกับกำแพงแก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็ทลายสลายล้มไปนะครับ
1: นี่นะครับเราก็จะเห็น
0: ก็เหลือแต่
1: รูเดือยหินมีรูรับสลัก
0: มีรูเดือยหินอยู่จริงๆนะครับกรมศิลปากรดูแลรักษาซ่อมแซมอย่างดีมากเลย
1: ซุ้มประตูหินนะฮะที่ทางเข้าด้านทิศใต้นี่คือซุ้มประตูหินนะฮะที่ทางเข้าด้านทิศใต
0: ้ตอนนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศคงไม่ได้เสด็จวัดนี้นะถ้าท่านเสด็จวัดนี้ท่านต้องทำค้ำยันค้ำแบบที่วัดตะพานหินนะฮะตอนนี้อันนี้เป็นกรมศิลปากรค้ำเอาไว้เลยเพราะว่าเกรงว่าจะชำรุดทรุดโทรม
1: ในการไปขนอิฐกับศิลาแรงมาว่ายากแล้วนะฮะอันนี้คือขนหินตัดหินมาจากในเขตภูเขานะครับวัดนี้คือใช้หินกว่า
0: เรามาเดินย้อนมานิดนึงจริงๆต้องเวียนขวาเนี่ยเราเดินย้อนเข็มไปนิดนึงอ่ะนี่คือด้านหน้า
1: ครับด้านที่ตะวันออก
0: ที่ตะวันออกนะครับฐานอันเนี้ยอาคารนี้ครั้งหนึ่งเคยมีหลังคาคลุมเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน3ชั้นอย่างที่ท่านอาจารย์สันติเล็กสุขุมท่าน
1: ทำ
0: สันนิษฐานเอาไว้นะครับพระพุทธรูปตรงเนี้ยเราเห็นด้านหน้าที่จริงมี4ทิศเราเรียกว่าพระสี่อิริยาบถนะครับนิยมสร้างในสมัยสุโขทัยตอนปลายๆแล้วล่ะ
1: ครับ
0: มาร่วมสมัยกับอยุธยานะครับด้านหน้าสุดเลยเนี่ยเป็นปางลีลาปางลีลาเราจะเห็นขาขวาอยู่ข้างหลังนะครับขาซ้ายก้าวไปแล้วขาขวากำลังยกส้นเท้าขึ้นนะครับขาขวายกส้นเท้าขึ้นปลายนิ้วยังแตะอยู่กับพื้นนะครับมีน่องอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะก้าวย่างเดินออกไปข้างหน้าพระหัตถ์ขวาเนี่ยทิ้งข้างลำตัวแบบนี้พระหัตถ์ซ้ายจะยกขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงปางประทานอภัย

0: ผู้ใดที่เลื่อมใสตถาคตผู้นั้นย่อมไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทก็ไม่มีภัยอันตรายปางนี้อภัยไม่มีภัยไม่ใช่ดีกันเราเห็นวิธีการปั้นของเขาเขาไม่ได้ปั้นพลืดเดียวออกมาใหญ่อย่างนี้เขาปั้นตั้งแต่องค์เล็กๆพอกปูนทีละชั้นทีละชั้นปูนที่มันล่อนออกมาทำให้เราเห็นร่องรอยของการพอกปูนเพิ่มจนกระทั่งได้ขนาดความหนาตามต้องการอย่างที่เห็นขณะนี้นะครับนี่คือปางลีลาส่วนฐานของมนดบอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมชมทำเป็นเสากลมนี่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะแต่ความพิเศษที่บอกว่าแต่ก็คือยังทำเสากลมเรียนแบบอาคารเครื่องไม้นะครับเราพบเสากลมแบบเนี้ยที่
1: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
0: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนั่นเสาศิลาแรงกลมๆจริงๆเราพบรอยเสากลมแบบนี้วัดมหาธาตุอยุธยานะครับมีนะครับก็ยังล่องลอยอย่างนี้อยู่เราก็จะเดินตามเข็มนาฬิกาย้อนทางเมื่อกี้นี่นะครับดูพื้นที่เป็นหินชนวนสวยมากเลย
1: มันดีมาจากหินหมดเลยนะคะ
0: เออ
1: จินตนาการไม่ออกนะครับว่าถ้าเกิดสมบูรณ์แล้วหินยังอยู่ครบนี่จะสวย
0: มันมหัศจรรย์แค่ไหนใช่แค่เสาแบบนี้เราก็สวยมากแล้วเนี่ยเสาเรียงรายแบบนี้มาถึงด้านนี้เนี่ยเป็นด้านที่พระพุทธรูปชำรุดไปแล้วด้านนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปนอนมันต้องนอนที่ตะวันตกจริงๆนะถ้าเบื้องต้นเนี่ยลอยแขนนี่ที่องค์พระลงมาถึงข้างล่างแล้วนั่นอ่ะออกมาเลี้ยวไปเป็นพระบาทโค้งออกมาเนี่ยท่านผู้ชมครับโค้งออกมาตรงเนี้ยเนี่ยคือเท้าของท่านเหลือแต่เท้าขวาข้างล่างนอนตะแคงขวานะพระพุทธเจ้าตอนตายนอนตะแคงขวานะครับแล้วก็ด้านนี้นี่ลำตัวโค้งลงมาถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเห็นเนี่ยหมอนหรืออะไรนะ
1: น่าจะเป็นหมอน
0: ไม่หมอนก็แขนนะเท้าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะฮะเท้าอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ตายนะอันนี้ยังไม่ปรินิพพานยังขออยู่ในโลกกิเลสตัณหาอยู่ชอบมากเลยเอนจอยอันนี้พูดไปเรื่อยจากนั้นนะครับเราเจอ2ปางแล้วนะเขาบอกว่า4อิริยาบถอ่ะปางที่3ทำอะไรอ่ะ
1: ปางที่3อยู่ด้านทิศตะวันตกครับเป็นพระพุทธรูปยืนหันหน้าไปทางตะวันตกนะครับผนังแกนเนี่ยเขาจะอยู่แกนเดียวกันนะคะแล้วก็ยังจะมีไม้นะครับเอาไว้เป็นเดือยค้ำระหว่างตอนที่พระหัตถ์เนี่ยจะออกมานะคร
0: ับอ๋อด้านนี้นะครับทิศตะวันตกก็เป็นพระยืนยกมือซ้ายขึ้นถ้าจะสมบูรณ์เนี่ยนะก็ต้องปางอย่างเงี้ยแล้วเรียกว่าปางห้ามพระแก่นจันทร์นะฮะปางห้ามพระแก่นจันทร์พระหัตถ์ขวาทิ้งข้างตัวที่ตรงข้อพับอะของแขนซ้ายอะเห็นไม้โผล่ออกมามันจะต้องเป็นเดือยงอออกมานะครับสำหรับปั้นปูนพอกให้เป็นมืออย่างนี้นะฮะก็ชำรุดไปตามกาลเวลาถ้าไปชมไปย้อนดูเทปวัดสะพานหินวัดสะพานหินเนี่ยตอนค้นพบก็คงพังอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วอาจารย์เขียนยิ้มสิริก็บูรณะขึ้นอันนี้ก็คือไม่ต้องบูรณะเลยปล่อยตามสภาพของเขานะครับแล้วก็อย่างที่ต้นว่าก็คือการทำพระพุทธรูปหันสี่ทิศเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีทวารวดีก็เคยมีมาแล้วที่สุโขทัยนอกจากนั้นเนี่ยยังได้รับอิทธิพลจากพุกามเมืองพม่านะครับแล้วก็ตอนที่เราจะมาอยู่ตรงพระพุทธรูปยืนก่อนจะเดินไปอีกด้านนึงเนี่ยก็คือด้านหลังนี่ด้านหลังของมนดบนี้นะครับผนังนี้ก็เป็นผนังหลังคาทำผนังโค้งไม่เคยมีนะทำผนังโค้งออกมาหมดเลย2ด้านนะครับ
1: รับกับตัวมนดบ
0: รับกับตัวมนดบตรงนี้เราต้องเรียกกันว่ากิจจกูฏแล้วกิจจกูฏแล้ว
1: เป็นยอดทรงปราสาทขึ้นนะ
0: ยอดเป็นทรงปราสาทอยู่ฮะมีซุ้มเนี่ยเห็นไหมมีซุ้มจรนำขึ้นไปอย่างน้อย3ชั้นนะฮะแล้วก็ภายในก็มีพระพุทธรูปไม่ปางสมาธิกับปางมารวิชัยนะมีอยู่2ปางเท่านั้นนะฮะเป็นพระรูปปูนปั้นอยู่ภายในอันเนี้ยต้องบอกว่าก็เป็นอิทธิพลดั้งเดิมหรือว่าเอามาเพิ่มเติมก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเก่าแน่นอนวัสดุก่อสร้างอันนี้เริ่มใช้อิฐเข้ามาผสมกับหิน
1: โครงสร้างหิน
0: โครงสร้างหินชนวนนะครับแล้วว่าตรงนี้ก็เป็นหินเป็นอิฐด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่ามหัศจรรย์มากเพราะว่าในรูปแบบของสุโขทัยเนี่ยทุกอย่างมันซิมิทริคอลก็คือสมดุลหมดมันไม่มี

0: การทำเส้นอาคารเป็นรูปโค้งเลยนอกจากที่นี่ที่เดียวมีอยู่ที่วัดเชตุพนที่เดียวที่ทำด้านหลังเนี่ยเป็นอาคารโค้งเพื่อที่จะมาโค้งรับกับอาคารนี้กิจกูฏข้างหลังนี้นะครับจากนั้นอีกองค์เดียวเราเดินมา
1: ขึ้นทิศเหนือนะครับ
0: ขึ้นพระพุทธรูป
1: ขึ้นทิศเหนือเป็นพระพุทธรูปนั่งครับดูจากสันฐานน่าจะเป็นโครงที
0: ่นั่งโอ้ด้านนี้นั่งก็นั่งปางมารวิชัยมือขวาจับข่าวขวานะครับนี่เป็นพระพุทธรูปนั่งนะครับก็เป็นปางสี่อิริยาบถคำว่าสี่อิริยาบถเนี่ยในความหมายของสุโขทัยที่นิยมสร้างพระพุทธรูปสี่อิริยาบถเนี่ยเราพบทั้งที่สุโขทัยทั้งที่ศรีสัชนาลัยเราพบหลายที่มากเลย
1: ที่กำแพงเพชรนะคร
0: ับกำแพงเพชรก็เจอ
1: วัดพระสี่อิริยาบถในเขตอรัญยิกของกำแพงเพชร
0: ใช่ไหมสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชร
1: สุโขทัยเราก็จะเจอที่วัดเชตุพนครับที่เป็นพระสี่อิริยาบถอยู่อาคารเดียวกัน
0: ใช
1: ่แล้วก็ที่วัดพระพายหลวงก็มีครับ
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: นู่นวัดพระศรีสันเพชรอยุธยามณฑปที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิทั้งหลาย
1: ด้านหลังมหาเจดีย์
0: ด้านหลังอีกใช่ก็มีสี่อิริยาบถคำว่าสี่อิริยาบถเนี่ยหมายถึงเป็นการเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักว่าไม่ว่าจะเราเดินยืนเดินนั่งนอนสี่กิจกรรมนี้ในชีวิตเราทำอยู่แค่นี้ยืนเดินนั่งนอนให้เราอยู่กับสมาธิให้เรายึดมั่นอยู่กับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในทุกก
1: ิ
0: จกรรมหรือทุกอิริยาบถที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่จงอย่าละเลยอิริยาบถเหล่านี้เลยนี่ครับก็แค่นั้นเองเอวังก็มีด้วยประกาศละชนี้แลสาธุนะฮะเดี๋ยวไปต่อฮะฝั่งตรงข้ามกันเลยกับ
1: วัดเชตุพน
0: วัดเชตุพนเดินข้ามถนนมานะครับนี่เลยครับ
1: วัดขนาดเล็กตรงนี้นะฮะช
0: ื
1: ่อว่าวัดเจดีย์สี่ห้อง
0: เราเดินมาทางนี้นิดหนึ่งด้านหลังของพระอุโบสถด้านนี้คือที่ตะวันตกนี่คือพระเจดีย์อยู่ด้านหลังของอาคารข้างหน้าพระวิหารตรงนี้ก็เป็นพระวิหารก็เรียกกันว่าวิหารหลวงที่เราเรียกกันว่าเจดีย์สี่ห้องเนี่ยนะครับก็นี่เริ่มจากตรงนี้ผนังนี้นะครับนี่ๆๆเสาต้นที่หนึ่งมาถึงนี่ต้นที่สองนับเป็นหนึ่งห้องมาถึงเสาต้นที่สามนับเป็น2ห้องจากเสาต้นที่3ไปถึงเสาต้นที่4นะครับนับเป็น3ห้องจากเสาต้นที่4มาถึงนี่เสากลมข้างหน้านับเป็น4ก็คือ4ห้องนี
1: ่ห้องของช่วงเสา
0: ห้องของช่วงเสาโบราณเขาก็จะนับแบบนี้ก็เลยเรียกกันว่าวัดเจดีย์4ห้องนะครับนี่วัดเจดีย์4ห้องเนี่ยพระวิหารเนี่ยนะครับหันหน้าไป
1: ทางตะวันออก
0: ตะวันออกแล้วก็มีคูน้ำล้อมรอบพระวิหารนี่ก็ต้องเดินขึ้นนะครับ
1: โอ้บันได3ขั้นแต่สูงมากนะครับ
0: บันไดขั้น3ขั้นสูงมากเพื่อเจตนาให้เราต้องก้มศีรษะแสดงความเคารพพระประธานน่าจะเป็นปางอะไรก็ไม่รู
1: ้ปางนั่งแน่นอนล่ะ
0: ปางนั่งแน่นอนเออพระประธานเนี่ยนะครับอยู่ข้างในนะฮะนั่งอยู่ในฐานชุกชีใหญ่ก็อิฐถือปูนนะครับสูงเลยเราสรุปกันเนี่ยนะฮะว่าน่าจะอยู่ในสมัยสุโขทัยตอนปลาย
1: สุโขทัยตอนปลายเชื่อมกับ
0: อยุธยาตอนต้น
1: ดูจากข้างในนี่คือพระพุทธรูปประธานนี่องค์ใหญ่มากนะคร
0: ับ ใหญ่มากเป็นคติความเชื่อของสุโขทัยเราจะเห็นว่าเขาไม่ทำหน้าต่างเขาทำผนังเป็นช่องลมนะครับเป็นทั้งช่องลมแล้วก็ช่องแสงช่องแสงแบบนี้ก็อยู่ที่วัดพระพุทธชินราชพิษณุโลกอยู่ที่วัดหน้าพระเมนอยุธยานี่นะครับ
1: เมื่อกี้เราไปที่วัดเชตุพนมาอันนั้นเป็นช่องแสงที่ทำด้วยหินอันน
0: ี้
1: เป็นช่องแสงอ
0: ันนั้นเป็นช่องแสงเป็นหินชนวน
1: ครับ
0: อันนี้ช่องแสงเป็นอิฐอันนี้ก็ง่ายกว่าเยอะเลยนะ
1: ครับโอ้วิหารใหญ่มากนะครับดูจากผนังด้านหลังก็
0: โ
1: อ้ขนาดใหญ่พอสมควร
0: ท่านผู้ชม
1: พระพุทธรูปที่ถ้าสมบูรณ์นี่คือ
0: สูงทะลุขึ้นไปถึงข้างบนนู่นดูความหนาของผนังนี
1: ่
0: ผนังหนาเมตรกว่านู่นนะครับนี่คือความหนาของผนังนะเพราะฉะนั้นมันใหญ่โตมโห

0: านแข็งแรงกระเหลิกมากเลยแล้วก็ข้างในก็ต้องเย็นแน่นอนนะครับเราจะมาดูอะไรกันที่วัดนี้มาดูแค่นี้เองฮะนี
1: ่วัดเล็กๆตรงนี้แต่มีไฮไลท์นะฮะ
0: ไฮไลท์ของเราเนี่ยอยู่ที่พระเจดีย
1: ์มีลายปูนปั้นนะครับ
0: รอบๆนี่เป็นเจดีย์รายนะครับนี่ฐานเนี่ยทำเป็นรูปช้างนะฮะช้างโผล่ออกมาครึ่งตัวนะหมอบอยู่เนี่ยนะฮะตรงนี้ก็คือปล้องฉไนหรือปลียอดเนาะนี่ปล้องฉไนปล้องฉไนหล่นลงมาเรียบร้อยแล้วมาดูตรงนี้นี่คือไฮไลท์นี่คือสุดยอดของลายปูนปั้นแห่งสุโขทัยอันหนึ่งนะครับทำเป็นรูปมนุษยนาคมันจะเป็นมนุษยนาคยังไงเป็นรูปบุคคลยืนพนมมือนะครับขาข้างนึงตรงข้างนึงผ่อนก็คือยืนตริพังนะฮะใส่กำไร1 2 3มือข้างหลังงอกออกมาจากต้นแขนนะครับมือซ้ายยกขึ้นแบบนี
1: ้มีหม้อ
0: ถือแจกันแล้วก็มีดอกบัวบานอยู่3ดอกบานแต่ที่สำคัญเนี่ยเครื่องทรงเนี่ยกำไรต้นแขนกำไรข้อมือกลองสอสร้อยคอมีตุ้มหูมีศีรษะใบหน้าข้างบนนี่สิ1 2 3 4 5 6 7เป็นพญานาคแผ่พังผ่านอันนี้หัวพญานาค
1: ฉากหลังใช่มั้ยฮะ
0: ฉากหลังของศีรษะบุคคลนี้เราเรียกว่ามนุษย์สยนาคก็คือนาคที่แปลงกายเป็นมนุษย์ในสมัยพุทธประวัติเนี่ยมีพญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์เยอะมากเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าบวชแล้วนะเริ่ม บวชกุลบุตรเข้ามาเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพญานาคอยากบวชก็แปลงกายเป็นมนุษย์นะครับพระพุทธเจ้าไม่รู้ก็บวชให้บวชให้เสร็จตกกลางคืนนอนหลับไปมนต์สะกดตัวเองเนี่ยก็คลายก็กลายเป็นพญานาคกลายเป็นพญานาคเสร็จก็ปรากฏว่าพระภิกษุที่นอนร่วมกุฏิก็ตกใจว่าตายแล้วมีพญานาคมาอยู่ข้างใกล้ข้างวิ่งไปทูลพระพุทธเจ้าวันรุ่งขึ้นก็เลยประทานพระวินัยบอกว่าห้ามบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยทำการบวชเราก็จะมีมนุษยนาคเนี่ยนะครับประดิษฐานอยู่นะครับเทวดาเนี่ยมนุษยนาคมีทั้งยืนตริพังแล้วก็องค์นี้ยืนตรงนี่แล้วก็นุ่งผ้าเนี่ยท่านผู้ชมดูนะนุ่งผ้าเราเห็นเป็นขอบหยักๆเนี่ย1 2 3 4 5 5ถึง6ชั้นนะฮะ6ชั้นแต่ถึงข้อเท้าอ่ะนะฮะนั่นก็คือเกิดจากการนุ่งผ้า3ผืนผืนแรกยาวถึงข้อเท้าผืนที่2นุ่งชั้นนอกออกมาก็ยาวถึงกลางแข้งผืนที่3ยาวออกมาถึงเข่าแล้วจากนั้นทั้ง3ผืนแล้วเราก็เอาเข็มขัดคาดเสร็จเราตลบชายผ้าข้างบนลงมาก็จะได้อีก3ชั้นเพราะเราชักผ้าสูงต่ำไม่เท่ากันก็จะกลายเป็นผ้านุ่ง3ชั้นแบบนี้คติการนุ่งผ้าหลายผืนเนี่ยเป็นคติที่นิยมกันมาตั้งแต่อินเดียไล่กันมาจนถึงดึกดำบรรพ์ของไทยเราพระมหากษัตริย์เองก็ต้องทรงพระสนับเพลาแล้วก็ยังนุ่งโจงกระเบนทับพระสนับเพลาก็อย่างน้อยก็2ชั้นแล้วนี่ก็คืองานปูนปั้นของวัดเจดีย์4ห้องเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมแต่ละองค์เนี่ยนุ่งผ้าไม่เหมือนกันหมายความว่าเป็นมนุษยนาคต่างชื่อกันอย่างองค์นี้นะครับสาธุไหว้ท่านก่อนเลยข้างบนศีรษะเนี่ยนะครับก็จะเป็นมนุษยนาคถือหม้อปูรณคตะเป็นหม้อน้ำคอดคอคอดฐานป่องกลางข้างบนก็ปักดอกบัวเห็นว่าชัดเจนเหมือนจิตรกรรมฝาผนัง
1: คล้ายๆบัวสายไหมครับ
0: บัวสายไงบัวเราเรียกว่าดอกบัวขา
1: บ
0: ดอกบัวสีน้ำเงินนะฮะถวายเป็นพุทธบูชานะครับดูเครื่องทรงต่างๆเนี่ยมีตุ้มหูกุญชลนะฮะมงกุฎกำไร
1: กองสอ
0: งสอสังวานทับสวงเข็มขัดแล้วก็ชักชายผ้าเนี่ยข้างหน้าหนึ่งชายชักชายที่เป็นรอยยกอันนี้เนี่ยเหมือนกับนุ่งโจงกระเบนนี่คือขอบโจงกระเบนขอบกระเบนทับผนุ่งอีกชั้นหนึ่งนี่ไงผนุ่งเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 6ชั้นก็3ผืนแล้วยังเอาจงกระเบนเนี่ยทับอีกแล้วก็ชักชาย2ข้างแล้วก็ชายผ้าเนี่ยมันลวบไปเนี่ยแล้วก็ไปตกข้างหลังเห็นมั้ยนี่เป็นพลีตออกมาอยู่ข้างหลังเลยสวยมากเป็นพลีตอยู่ข้างหลังนี่
1: มีมิตินะครับ
0: มีมิติมากเลยนะต้อง

0: ราบไหว้ท่านอันนี้สวยเหลือเกินนะครับแล้วก็นี่ด้านนี้เห็นสิง
1: สิงเหยียบช้าง
0: สิงเหยียบช้างเหยียบศีรษะช้างสิงมองหน้าตรงเราเรียกว่าสิงหน้าอัดอ่างมหาอากาศเราเด็กหน้าอัดเพราะมองหน้าตรงสิงแบบนี้เคยปรากฏแล้วในศิลปะทวารวดีที่เจดีย์จุลปฐน
1: ที่นครปฐม
0: นครปฐมนะฮะแล้วก็ที่อู่ทองและที่ราชบุรีก็มีนครปฐมก็มีสิงหน้าตรงแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคติมอญคติอยุธยาคติอะไรต่างๆไม่ได้แตกต่างกันเลย
1: อันนี้จะเห็นคอสิงครับเครื่องประดับคอสิง
0: ใช่เราเจอที่วัดธรรมิกราชของอยุธยาเจอที่วัดแม่นางปลื้มนะครับสิงแบบนี้เลยตัวผู้ด้วยนี่นี่ก็ตัวผู้เห็นไหมเทวดานุ่งผ้าไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเทวดาที่มนุษยนาคเนี่ยนุ่งผ้าบางท่านก็เป็นมนุษยนาคบางท่านก็เป็นเทวดาน
1: ะฮะ
0: แต่ว่ามี4กรนะครับแล้วก็การถือของก็ไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นว่าวิธีการสร้างเนี่ยมันหลายรูปแบบมากเลยน่าจะมีช่างมากกว่า1คนในการปั้นนะครับมาด้านนี้นะครับนี่โอ้โหช้างนี่ได้ฟีลลิ่งมากเลยนะเอาเท้าขึ้นมาเนี่ยตะกุงตะกายด้านนี้ก็สวยเหลือเกินครับนี
1: ่มีนุ่งผ้าไปอีกแบบนึงนะครับ
0: อันนี้
1: เป็น
0: นุ่งผ้าชักชายเหมือนกับประติมากรรมภาพแกะสลักจากนครวัดเหมือนกับนางอับสรที่นครวัด
1: นะฮะใช่ชักชายผ้า
0: อันนี้คือนุ่งผ้าสมพศจงกระเบนหยักล้างสั้นเหนือเข่าแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีชายผ้าคาดเอวข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวหมายถึงผ้านุ่งผ้าห้อยหน้าเนี่ยข้างบนสั้นข้างล่างยาวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยชักชายออกมาเนี่ยเหมือนกับในประติมากรรมภาพแกะสลักของเขมรรูปทรงของจักรันไม่เหมือนกัน
1: ครับอันนี้เป็นทรงจักรัน
0: อันนี้เป็นทรงจักรันทรงสูงอันนี้เป็นทรงจักรันแบบสุโขทัยแบบเตาแม่ออนเหนือแม่ออนใต้เตาสันกำแพง
1: ครับ
0: นะอันนี้นะครับ
1: มีสิงเหยียบช้าง
0: เนี่ยมีสิงเหยียบช้างนะฮะมีเทวดาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยสักองค์เดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเที่ยวที่วัดนี้เนี่ยเจดีย์4ห้องเนี่ยเราก็ได้รับความรู้ได้รับ
1: การนุ่งผ้าใช่ไหมครับ
0: การนุ่งผ้าเครื่องประดับต่างๆรวมไปจนถึงได้รับความเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะสุโขทัยตอนปลายต่อกับศิลปะอยุธยา

0: ปัจจุบันยังเห็นการไปบูชาวัดในลังกาด้วยดอกบัวตระกูลบัวสายอยู
1: ่ใช่นะทุกประเทศเขาใช้บัวสายมีของเราใช้บัวหลวงบัวหลวงนี่มาเกิดขึ้นสมัยอยุธยาปลายแล้วเป็นรัตนโกสินทร์แล้วฮะ
0: เฉพาะเมืองไทยใช่ไหมคร
1: ับที่เมืองไทยในจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมบนแผ่นดีบุกในกรุที่วัดพระศรีสันเพชรก็ยังเป็นดอกบัวสายแต่พอหลังๆมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเจอเป็นดอกบัว
0: ตระกูลบัวหลวง
1: บัวตระกูลบัวหลวงนะฮะทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่างามมากเลยนี่1 2 3 4 5 6 7 8นี่นุ่งผ้า4ผืน
0: ครับ
1: นี
0: ่นี่ก็ลักษณะคล้ายเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์ที่ในพิพิธภัณฑ์สัทธสะแห่งชาติพระนครนะฮะ
1: เนี่ย8
0: คล้ายกัน
1: ชั้นก็นุ่งผ้า4ผืนแล้วก็ตลบชายลงมาไม่เท่ากันก็เป็นว่าเรา2คนจะถือโอกาสนี้กราบลาท่านผู้ชมกันแล้วกันเพราะว่าที่สุโขทัยเนี่ยทั้งฝั่งตะวันตกกับฝั่งใต้เนี่ยนะก็จะมีวัดในเขตอรัญยิกซึ่งอยู่นอกเมืองสุโขทัยและเป็นวัดที่น่าสนใจนะครับมาเนี่ยถ่ายอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนขี่รถจักรยานมาผู้ชาย1คนเดินนอกนั้นก็ไม่มีใครเลยอ่ะนะฮะ
0: อยากให้คนไทยมา
1: อยากให้คนไทยมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่ากรมศิลปากรเนี่ยตั้งอกตั้งใจในการบูรณะปฏิสังขรณ์ท่านผู้ชมจะเห็นว่าสะอาดเรียบร้อยไม่สกปรกปัดกวาดเช็ดถูดูแลเรียบร้อยมากเลยแต่คนไทยก็ไม่ค่อยได้มานะครับมาเถอะอยากให้มาสุโขทัยเมืองเก่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนก็กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่มันจะถล่มลงมาไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเราเดินเสี่ยงดวงกันนะถ้าดวงเรายังดีจะได้มีโอกาสทำรายการต่อก็อย่าเพิ่งลงมานะจ๊ะเอออย่างนั้นเลยผ่านแล้วเดี๋ยวรอดูพี่แต่กล้องซิจะได้มีบุญถ่ายรายการเราต่อไปไหมมารอดมาก่อนเออรอดรอด
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Hey I'm Ty Billington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: อู้ตอนนั้น
1: ยอดภาคเหนือได้เท่าไหร่ต้องบอกเขา
0: ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะ
2: โอ้ย
0: กรุงเทพได้ที่ไหนอ่ะนี่ไอ้กรุงเทพที่ไหนไอ้ยะ
2: มึงบอกเขา
0: แล้วก็
2: แล้วกลับเชียงใหม่คนทักไหม
0: โอ้โหโอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เ
2: ฮ้ยชอบว่ะ
0: โอ้รักเลยโอ้ยรักเลยโอ้ย
2: โอ้ย
0: แป๊บเลยอย่างเงี้ยอะไรใจกับเฟียวเลยตั้งเงี้ยเดี๋ยวข้าว
2: ผัดเฮียเฮ้ยทำกับข้าวดีกว่าไปคุยไหมล่ะถ้าคุยเสร็จแล้วไปบอกพ่อแล้ว
0: ไอ้โอ้ย

0: หน่าร่างตา
1: จะได้จบจะได้จบไหมฮะ
2: มันกับมัน
3: สวัสดีครับ
4: สนับสนุนรายการโดย
5: แบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: หม่ำกับหม่ำครับ
1: หม่ำกับหม่ำเทปนี้นะคะเหมือนเดิมเราจะมีเมนูที่กินง่าย
0: ๆวันนี้2
1: สบายๆ
0: วันนี้2อย่างเองวันนี้
1: ใช่แค่2เมนูเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะเขาสุดสวิงลิงโก้มากเลย
0: ถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องเฟี้ยวฟ้าแล้วแหละ
1: นี่เป็น1ใน3ที่พ่อบอกว่าพ่ออยากเจ
0: อ
1: พี่ตั๊กบริบูรณ์เจอไปแล้วพี่จิ๊กนวรัตน์เจอไปแล้วแล้วคนต่อไปก็ต้องเป็นคนนี้เลยเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้แต่วันนี้พี่เฟี้ยวฟ้าวของเราถึงแม้ว่าจะตลกนะเขาก็ยังมีความสวยของเขานะ
0: เมื่อก่อน
1: เขาเป็นคนหน้าตาดีมากเลยนะ
0: เมื่อก่อนเขาเล่นละครเล่นหนังเขาดราม่านะ
1: เอาเหรอ
0: ไม่สบายลูกไม่ถึงจะพักผ่อนหรอกลูกเอ้ย
1: ไม่ได้
0: พอจะพักผ่อนด้วย
1: ไม่ได้ต้องทำงานหาเงินค่าเทอมลูกคันคอเดี๋ยวจะค่าตู้เย็นนี่โดนบังคับซื้ออีก
0: ใช่ครับว่าบังคับซื้อ
1: ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยถามว่าตู้เย็นหายไปไหนซื้อให้พ่อหน่อยซ
0: ื้อ
1: ให้พ่อ
0: เสียตู้เย็นมันเสียให้ช่างมาดูแล้วค่าอะไร 1,800 ค่าซ่อมอีก800 2,600 พี่หม่ำซื้อใหม่ดีกว่าเครื่องนี้มัน 4,900 เองไม่เกิน
1: ดูได้ไง 4,900 เกือบหมื่น
0: อันไหน
1: ตู้เย็นอันใหม่ที่ซื้อมาให้พ่ออ
0: ันเก่าน่ะ
1: ก็ใช่ไงพ่อบอกว่าถ้าซื้อใหม่ 4,900 ไม่เกิน
0: 4,900 ก็ 2,000 กว่าเพิ่มอีก 2,000 ก็ได้อันใหม่แล้วจะไปซ่อมทำไมใช่ป่ะก็คนความหมายเนี่ยไอ้แต่นั้นมันตัวเล็กตัวเท่านี้เอง
2: แต่พี่เอ็มอยากซื้อใหญ่เองไง
1: โอ้โหไม่ได้อยากจะซื้อใหญ่เขาบอกว่าเอาใหญ่กว่าเดิมพอโทรมาถามเพื่อที่จะคอนเฟิร์มพ่อถ้าไออันเก่าพ่อเท่าไหร่นะ 5.5 ถ้าเอ็มซื้อประมาณ7คิวได้ไหมก็บอกว่าเอาใหญ่กว่าเดิมไงใหญ่กว่าเดิมก็คือไม่เอาไง7คิวจะเอา12ค
0: ิวเอาตังค์ขึ้นไปลูกไปจะได้จบๆไป
1: มันไม่ใช่เอ็มก็เก็บตังค์ไปทางอยู่แล้วนี
0: ่ได้
1: ไม่จะพ่อร้องไห
0: ้ที่หักไปโอเคมาวันนี้เฟี้ยวฟ้าวนะ
1: ใช่เมนูอะไรคะ
0: ง่ายๆเลยยำไข่ดาวก็ใช้ไข่เป็ดนะไข่เป็ดจากฮอกไกโด
1: มีที่มาที่ไปอีกแล้ว
0: ไข่เป็ดจากฮอกไกโด
1: แล้วเป็ดเขาเลี้ยงด้วยอะไรอะ
0: เลี้ยงด้วยนม
1: โอ้เป็ดกินนมเลย
0: นมหมา
1: โอ้
0: นมหมาเล่านั้นนมหมาอีกเล่านึงนมหมู
1: แล้วไก่ของเราตอนนี้ยังเหลือไหม
0: ไก่หายไปสองตัวแล้วงูเหลือมกับพี่เอาไปคนละตัวแล้ว
1: โอ้โหน่าสงสาร
0: นี่ยำไข่ดาวกับผัดผักบุ้งกากหมูผ
1: ัก
0: บุ้งไฟแดงเดี๋ยวดูไฟลุก
1: โอ้โหมีรอยฟ้าด้วยไหม
0: ไม่เอาเคยลวกหน้าพ่อทีนึงนะ
1: อ๋อที่หน้าพ่อเป็นแบบนี้เพราะว่าผักบุ้งไฟแดง
0: ไฟแดงใช่ผักบุ้งไฟแดงกากหมู
1: พ่อคิดว่าพ่อจะคุยก
0: ับทั้งตลาดมีเท่านี้แหละเอติไปซื้อตลาดบางแคตลาดใหญ่มากเลยบอกว่าเหลือห่อเดียว
1: คนซื้อเยอะไงเป็นเมนูยอดฮิตพ่อคิดว่าวันนี้พ่อจะคุยกับพี่เฟี้ยวฟ้าวรู้เรื่องไหม
0: เขาน่าจะรู้เรื่อง
1: ครั้งแรกที่พ่อเจอเขาอ่ะเขาเป็นยังไงเขาเงียบกว่านี้ไหมหรือเขาก็เป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรล่ะ
0: ไม่เจอครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าเขาจะปลดปล่อยเขาได้ปลดปล่อยแล้วมั้งเพราะเขาเล่นชัตเตอร์เขาซีเรียสนะชัตเตอร์หนัง
1: ที่เขาเล่นเป็นผีเหรอ
0: เออ
1: ใช่
0: เขาเล่นชัตเตอร์ใช่ไหมนั่นแหละเขาก็ซีเรียสนะหลายเรื่องนะพอพักหลังนี้ก็พอมาดูหนังผีพ่อยังขำมันก็ตลกมันก็กล้าทำนะ
1: คือขัดกับความจริงที่เห็นใช่ไหม
0: ใช่เมนรกหมวยยกล้อนขี้แต่ทั้งเรื่องใช่ป่ะคิดแต่ทั้งเรื่องไปเดี๋ยวทำมาข้าวเขากินแล้วก็ไปนั่งคุยเขาก่อน
1: ไป
2: นี่มันคือเหรียญนำโชคเหรียญแกร่งกล้าของป้อมตระกูลอิมนั่นคือโชคตัดโชคนี่เลยไม่รู้ยังไงไม่ถาม
3: อันนี้พกมาเลยใช่ไหม
2: อันนี้พกมาจากบ้านเขาบอกว่ามาออกรายการที่แบบไหนเอ็มปุ๊บอิมเอามาเลยสติกเกอร์ยังไม่ลอกนะคะไม่กล้าลอกเพราะกลัวสีหลุดแต่ถนอมมากสั่งตู้เอ้ยลืมเก็บภาพตู้มาให้เอ้ยอินทำตู้จริงนะ
1: ไอ้เก็บอันนี้โดยเฉพาะเลยเหรออ
2: ินทำตู้สั่งมิลอินทำตู้เอาจริงเอาจังนะ
0: จ่อปากมึง
1: พ่อยังไม่ได้พูดเลยแต่ที่เราจะต้องแนะนำแขกรับเชิญของเรา
0: แล้วแนะนำตัวมาแล้ว
2: ตื่นๆและตอนนี้ตื่นพบกับตื่นพบกับ
3: โอเคก็ได้แล้วแต่
2: เฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้และตื่น
3: ฟ้าวเฟี้ยวสุดสวิงลิงโก
2: ้ยิ่งใหญ่สาวมา
3: สวัสดีครับพี่หม่ำครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีน้องเอ็มครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: นี่
1: โอ้โหไม่ได้เจอนานมากเอ็มเจอล่าสุดคือ My Man Can ตอนนั้นยังไม่แต่งงานกับแฟนเลย
2: ใช่คุยกับพี่เบลในรถอยู่เลยว่าตอนนั้นเจอกับเอ็ม
0: ที่เราชนะที่เราชนะอ่ะ
1: นี่ขนาดพ่อช่วยแล้วนะก็ยังไม่ชนะเลยอ
2: ันนั้นคือเจอครั้งแรกเลยอ่ะก็เลยตามโฟลว์นางตลอดเลยจ้าน
1: ี
2: ่
1: FC โอ้ยคนใจน่ารัก
3: อิมเข้าวงการอายุเท่าไหร
2: ่อายุ15ก็มาเป็นสาวรำวง
3: ไม่ได้ยี่อะไรนะ
2: เข้าแต่อายุ18
3: เหรอละครหรือ
2: ด้ว
3: ยอะไร
2: เข้ามาด้วยการประกวดเลย
3: ประกวดอะไร
1: ประกวดอะไรคะ
2: ประกวดดัชชี่มันต้องแยกแต่ละภาคนะแต่ละสมัยก่อนคือต้องแยกแต่ละภาคแล้วก็ชนะแต่ละภาคก่อนนะภาคเหนือภาคใต้อีสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมารวมตัวกันที่กรุงเทพแล้วอิมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดอู้ตอนนั้น
0: ยอดภาคเหนือได้ที่อะไรต้องบอกเขา
2: ไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะ
0: เร็วๆได้ที่อะไรบอกไปก่อน
2: ได้ที่หนึ่งครับผมแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยกินผมยาวเท่านี้นะแล้วทีเนี้ย
0: ผมร่วง
2: ไม่ใช่ร่วงโถบ้าบอคอยพ่อหนูอะแบบข้างมิสเตอร์ทีมอะมิสเตอร์บีนเหรอ
0: ท
2: านกะเพราจานเดียวมันก็คง
1: มิสเตอร์ทีม
2: น่าๆๆอิมชอบมากเลยแล้วอิมก็มีโปสเตอร์สมัยก่อนเนี่ยโปสเตอร์ดาราเนี่ยเขาจะขายตามท้องถนน15บาท10บาทสมัยก่อนแล้วก็แปะตามห้องนอนอะ
1: อิ
2: มก็เอาภาพนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลังบ้านพี่คะเอาทรงนี้เลยคือแบบมันประกวดจะต้องแบบเจ๋งทรงผมต้องแบบเฟี้ยวต้องแบบอินเทรนเอาทรงนี้เลยเรามั่นใจมากตัดปุ๊บหนูก็ไม่สนใจเพราะมั่นใจช่างไงตอนนั้นหัวประมาณ20 30อ่ะสมัยก่อนน่ะย้อนไปสมัยก่อนก็นั่งตัดเสร็จปุ๊บปับกลายเป็นผมสั้นร้องไห้ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาพี่เบลมันไม่ใช่ทรงผมทรงซอยสไลด์สมัยก่อนต้องแหลมๆอ่ะ
1: ใช่ๆหนูแท้
2: เออแล้วมันกลายเป็นทรงเป็นทอมอ่ะเป็นผมสั้นเท่าเนี้ยแล้วพรุ่งนี้จะประกวดร้องไห้หาพี่เบลผมมันตัดผมอิ่มจนแบบกลายเป็นแบบมันทอมเลยเป็นผู้หญิงอิ่มต้องการสวยต้องการผมซอยแหลมๆ
3: แล้วเราก็ไปทรงนั้นเลยเดี๋ยวไปพรุ่งนี้อ่ะ
2: ใช่
3: แล้วทุกคนประกวดอาจารย์คุณครูเขากรรมการเขาไม่ว่า
2: ตอนนั้นผู้หญิงเนี่ยนะต้องผมสวยยาวใช่ไหมสมัยก่อนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอ่ะคือกลายเป็นหนูคนเดียวที่ผมสั้นแล้วก็ไม่มั่นใจมากเลยนะแต่ก็พยายามแบบเก๊กมั่นใจแล้วก็ประกวดเขาก็ประกวดว่าอยากจะเป็นอะไรเข้าวงการทำไมตอนนั้นพี่เขตฐานทัพเป็นกรรมการตอนนี้เขตดังมากเลยโอ้โหตอนนั้น
3: ช่องเจ็ดช่องเจ็ด
2: กรี๊ดเลยเขาถามหนูว่าอยากเข้าวงการแล้วอยากเป็นอะไรหนูก็บอกว่าหนูต้องเป็นนางแบบตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองตัวเตี้ยหรือตัวน้อยนะคือในรุ่นของอิมเนี่ยที่อิมอยู่เชียงใหม่
3: อ
2: ่ะคืออิมก็ถือว่าอิมสูงปกติอิมก็คิดว่าอิมเป็นนางแบบได้
3: 160ปกติ
2: 163ปกติสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางแบบมันต้องสูงมากๆแต่ว่า
3: ขึ้น
2: เออแต่สังคมอิมคืออิมก็ตัวสูงอะไงเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเออ
0: สูง
2: แล้วทีนี้ใช่ไหมเขาก็เลยให้อิมอ่ะลองเดินแบบดูตอนนั้นอ่ะเขาก็มีไหปลาร้าไหปลาร้าแล้วลองเดินแบบหนูก็เดินแบบมั่นใจปุ๊บปากโป๊กปากโป๊กตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งแล้วความสามารถพิเศษมีอะไรอีกร้องเพลงโดเรมอนเ
3: นี่ยร้องมาฟังด้วย
0: อิมบอกว่าร้องเพลงสายญี่ปุ่น
2: เป็นแบบญี่ปุ่นแบบโดเรมอนอย่างงี้เขาก็เลยบอกให้หนูลองดูหนูก็ร้องเลยโซนาโคตะยี่อินังเคคิตาเลยี่เฮนังอานายูนาโคตะยี่เฮยี่ฮาฮือเคโดหนูได้ที่หนึ่ง
1: กรรมการอึ้งเลย
2: อึ้ง
1: เอาไปเลยที่หนึ่ง
2: หนูร้องกลางห้างที่แบบตอนนั้นเป็นแอร์พอร์ตพลาซ่าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตใกล้ๆสนามบิน
3: อ
2: ่ะคนดูหนูนะจากชั้นหนึ่งนะแล้วมันจะเป็นแบบ
3: วงกลม
2: ขึ้นไปใช่ไหมคนมุงดูหนูอ่ะ
1: อันนี้ปรากฏการห้างแตก
2: เรื่องจริงๆทุกคนปบมือแบบว้าวอย่าหนูว่าเราต้องได้แล้วเว้ยเฮ้ยเราแล้วที่อยากจะได้เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินตรงนั้นนะไม่อยากจะได้เข้าวงการแล้วก็เงินนะแต่อยากจะได้เงินตรงอีกก้อนหนึ่งที่จะสามารถให้หนูซื้อรถเบสป้าได้
3: จุด
0: ป
3: ลายทางใช่
0: เ
3: นี่ย
0: ได้เป็นป้าครับ
2: พี่แม่ที่เชียงใหม่สมัยนั้นนะถ้าใครขี่เบสป้าก็พี่เบล
3: เท่มาก
0: เท
2: ่โอ้ยอย่างเฟี้ยวแบบเท่เลยและหนูก็เลยได้เข้ารอบแล้วก็มาแข่งกับที่กรุงเทพ
1: แล้วที่กรุงเทพอะคะได้ที่เท่าไหร
2: ่ตอนไปกรุงเทพอิมเก็บกระเป๋าเก็บแล้วกอดพี่เบลนะว่าวันนี้เราต้องจากกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวน้องจะไปแล้วเดี๋ยวน้องจะรีบกลับมานะหนูขึ้นรถ
3: ตอนนั้นอยู่เชียงใหม่ใช่ไหม
2: ตอนนั้นอยู่เชียงใหม่หนูขึ้นรถทัวร์แล้วมากรุงเทพแล้วหนูไม่รู้จักทางเลยหนูไม่รู้จักอะไรเลย
0: ไปเขาถามว่าได้ที่เท่าไหร
2: ่ที่หนึ่งไงที่หนึ่งเชียงใหม่
0: ไม่ใช่กรุงเทพ
2: เอาเออที่กรุงเทพเหรอกรุงเทพได้ที่ไหนอ๋อนี่อันนี้กรุงเทพที่เท่าไหร่ไอ้ย่าม
3: ึงบอกเขา
2: ได้รางวัลที่สองครับผมระดับประเทศนะ
3: ทั้งประเทศอันที่สอง
2: ชนะเป้ยนะ
0: แข่งกันสามคนครับ
3: เลย
2: ชนะเป้ยปานวาด
1: จริงเหรอ
2: เป้ยอย่างสวยเลย
1: รุ่นเดียวกับพี่เป้ยปานวาดเลยใช่ไหม
2: รุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกับน้ำกับบูไทยไปชิงเชียร์เชียร์ที่คำพรเนี่ยไม
1: ่
2: เนี่ยเนี่ยผมสั้นอย่างนี้เลยผมสั้นอย่างนี้เลยค่ะผมสั้นแบบเป็นทอมเลยอะแต่ไม่ใช่ทอมนะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลย
3: แต่หน้าตาเขาเพราะว่าเหมือนดาราสุดยอดคนไทยคนหนึ่งนะชื่อที่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บภาวนาชนะจ
2: ิ
3: ต
2: เอ้ย
3: ภาวนาชนะจิต
2: มีแต่คนพูดเต็มเลยใช่
3: ภาวนาชนะจิต
2: เขาบอกอิมว่าหน้าเหมือนพี่ภาวนาชนะจิต
3: พี่หญิงพี่หญิง
2: ใช
3: ่
2: ใช่ทุกคนเลย
3: รุ่นเก่ารุ่นเก่า
2: พี่ท็อปดารินุก็บอกอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยใครก็เลยเสิร์ชดู
3: ภาวนาชนะจิต
2: คนนั้นเขาสวยมากเลย
3: ภาวนา
2: ภาวนาภาวนาภาวนาชนะจิตทุกคนพูดหมดเลยก็เลยแบบภูมิใจเลยเว้ยเพราะเขาสวยไง
3: สวยมาก
2: แต่ไอเราแบบมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้ขนาดนั้นไง
1: แต่เอ็มว่าเขาฉีกกฎเขาฉีกกฎนางงามไงเขาฉีกกฎนางงามคือนางงามจะต้องมีรูปร่างแบบนี้
2: ห
1: ุ่นเท่านี้ผมยาว
2: ห้ามหัวเราะดัง
1: นี่ฉีกทุกอย่างเลยนะ
3: ใช่หุ่นน้อย
2: ตอนนั้นคนไม่รับเลยพอเข้าวงการปุ๊บตอนประกวดเสร็จ
0: นี่เหรอ
2: ใช่ค่ะทุกคนพูดหมดเลยว่าอิมเหมือนมากเลยอ่ะ
3: ใกล้เคียงไหม
0: ใกล้เคียงครับ
2: แต่เขาสวยมากดูตาเขาดิ
0: จะบอกเหมือนตัวเองใช
2: ่ไหมไม่เราต้องเอาเขาไปทำ
3: เขาเรียกไข่มุกเอเชีย
2: สวยเลย
0: จริงๆมัน ตุ๊กตาเน
2: า
0: ะ
2: มันมาบาร์บี้นั่นแหละแล้วทีนี้ใช่ไหมพอหนูประกวดนะไอ้น้ำเนี่ยเป้ยเนี่ยบูอะโดนเซ็นสัญญาหมดเลยนะ
3: เราไม่เซ็นคนเดียว
2: เขาไม่เอาหนู
3: อ้าวทำไมอะ
2: เรื่องน่ะทุกวันนี้หนูยังงงอยู่เลยเพราะอะไรหนูได้ที่สองนะ
3: สภาพมันเป็นอย่างนี้แหละเขาก็ไม่เอา
2: หนูวิ่งหนูจำได้เลยหนูวิ่งไปหาพี่เจี๊ยบกัญจนาภรณ์นะพี่เปิ้ลนะตอนนั้นพี่วิลลี่เป็นพิธีกรพี่คะเอาหนูได้ไหมเพราะหนูเป็นคนต่างจังหวัดหนูอยากมีไม้คุ้มกันหนูไงไม่งั้นหนูจะเคว้งคว้างหนูไม่มีบ้านไม่มีอะไรที่กรุงเทพไปนะคือมาแบบตัวแบบสู้ตายคนเดียวเลยอะไรเง
1: ี้
2: ยอยู่อย่างเงี้ยดีแล้ว
3: ใครกลัว
2: ไม่ใช่ว่ากรรมการบอกหนูอ่ะ
3: มันจะไม่พูดอะไรเลยก็อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วไม่ต้องพูด
1: ไม่ใช่คนละเรื่องกัน
2: นั่นแหละแล้วก็พอหนูลงมาหนูไม่มีใครเซ็นสัญญาหนูเคว้งมากเลยแล้วหนูก็หงอยมากเลยอ่ะแต่ตอนประกวดหนูอ่ะเอ้ยถ้าใครมีเทปประกวดอ่ะเอ้ยขอนะอยากจะได้มากเลยอ่ะตอนนั้นมันวิดีโอหนูเก็บไว้มันเป็นเชื้อราแล้วอ่ะคนเดียวที่ไม่มีคลิปการประกวดดัชชี่ตอนที่ประกวดที่เดอะมอลล์บางกะปิอ่ะแต่เทปอื่นน่ะคนอื่นยังมีอยู่ถึงทุกวันเนี่ยมีลงโซเชียลลงหลายๆอย่างเหลือของอิมคนเดียวที่ไม่มีถ้าใคร
0: ตัดออกเปล่า
2: ไม่ใช่มันมีการถ่ายทอดสดแต่เนื้อเทปเนี่ยมันหาไม่เจอมันไม่มีเลยหาดูที่ไหนก็ไม่มีถ้าสมมุติว่าใครมีเนี่ยส่งมาให้อิมด้วยนะอยากเก็บมากผลงาน
0: จะชี่ปีอะไรอ่ะ
1: ปีอะไรนะคะตอนนั้น
2: 2001อ่ะอยากได้มากเลยเพราะตอนนั้นอิมประกวดอ่ะพี่มัมอิมประกวดอ่ะเดอะมอลล์อิมร้องเพลง I Will Survive เซิร์ฟอ่ะ I Will Survive อีสานอ่ะพี่คนอ่ะคนกีทั้งคออ่ะเฮ้ยหนูแบบ
3: ที่จริงเพราะว่าตั้งกล้องไว้ให้มันพูดคนเดียวได้นะ
2: ไม่ใช่พี่
3: เราไม่ต้องอยู่ก็ได้นะ
2: ครั้งหนึ่งในชีวิตหนูที่แบบทำแล้วคนคิดด้วยหัวใจทั้งฮออ่ะขนาดหนูว่าเฮ้ยหนูยื่นไมค์อ่ะตอนที่ขึ้นไปถึงหนูจำได้แล้วทั้งฮออ่ะฮิ้วขนหนังไก่นี่ตั้งตุ๊บๆๆๆๆๆเลยนะ
3: ไก่ด้วย
2: คือแบบไม่อยากจะเชื่อว่าเขาไม่ใช่ญาติเราไงอิมคือคนเดียว
0: เอ็มถามเริ่มต้นเท่าไหร่น
1: ะสรุปได้ที่เท่าไหร
0: ่
3: ยังไม่ตอบเลยตอนนี
2: ้แ
3: ต
2: ่
1: แล้วได้ที่สอง
2: ได้ที่สอง
3: ในกรุงเทพทั่วประเทศ
2: ใช่
3: แล้วให้ตังค์ไหมวันนั้นให้ตังค์ป่ะ
2: โอ้ยหนูได้ 50,000 ได้เบสต้านะแล้วพี่เบลนะ
0: ใช่
2: ได้เบสต้าได้ 50,000 ตอนนั้นเบสต้าเราซื้อมา 35,000 36,000
3: แล้วกลับเชียงใหม่คนทักไหม
2: โอ้โหโอ
3: ้
2: โห
3: เฮ้ย
2: เรากลับเชียงใหม่นะน้องๆจีบเต็มเลย
1: นี่
2: แต่เป็นผู้หญิงจีบนะเพราะหนูผมสั้น
3: นึกว่าเป็น
2: นุ่มทอม
3: เป็นทอม
2: แต่ก็เสียงแหลมอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะ
3: แต่ผู้ชายมีมาจีบไหม
2: ไม่ค่อยมีแต่ก็มีแต่
3: มีผู้หญิงเยอะกว่า
2: แต่ส่วนใหญ่ผู้หญิง
0: มีผู้ชายมาจีบ
2: อ๋อมีมาหน้าอันนี้ดุมาก
0: เพราะผมว่า
3: ด
0: ุมาก
3: ใครมันคือใคร
0: ชื่ออะไรแล้วให้มันจีบแล้วมาปอก
2: เอ้ยอย่าตอนนี้เขามีลูกมีเมียละคนคนหนึ่ง
3: อักษรอักษรย่อเลย
2: นานหนูนานหนู
3: นานหนู
0: มันก็มาจีบมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้าน
3: อ
0: ะ
3: เบลว่าไง
0: ผมก็เดินไปประตูระเบียง
3: มีอะไรเหรอ
0: ปอกม่วง
2: ถือมีดด้วยถือมีด
0: มาใครมาทำไมคือตัวผมห่วงน้องมากแต่ก็ห่วงผมก็ไม่จริง

0: าห่วง
1: ห่วงจนเพื่อน
2: จริงจริงไม่น่าห่วงหรอก
3: ถ้ารู้สภาพมันจะถึงวันนี้เนี่ยไม่น่าห่วงเลย
0: ไม่น่าห่วงใช่
3: แล้วน่าจะปล่อยไปตายเอาดามหน้าน
1: ี่ดุจนกระทั่งทางโรงเรียนยุพราชรู้หมดเลยนะว่าพี่ชายดุมาก
0: จริงๆผมเป็นห่วงผู้ชายที่มาจีบ
3: กลัวมันจะไม่ดี
2: อ๋อไม่ได้เป็นห่วงเนาะ
3: สงสารมัน
0: สงสารมัน
2: ไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้าง
3: ใช่อยากจะบอกมันว่ามึงมาทำไมผมว่าจะมาจีบน้องมึงคิดให้ดีนะคือจะบอกมันแบบนั้น
0: ใช่ใช่ใช่
3: แล้วน้องกูไม่ใช่คนแบบที่มึงคิดนะ
1: เขาถือมีดนะเขาถือมีดจริงๆนะถือมีดแล้วถือมะม่วงอ่ะแล้วเอาตีน่ะขึ้นมาตรงระเบียงอ่ะคือห้องนอนหนูจะติดกับระเบียงสามารถเปิดประตูแล้วไปดูแบบน้ำคลองได
3: ้
1: น้ำคลองน้ำคือ
0: น้ำ
1: คูเมืองอ่ะในเมืองแบบคูเมืองอ่ะเข้าห้องอิมผู้ชายมาก่อนผู้ชายมาแล้วอิมก็ยืนคุยแบบแอล
3: ตอนนี้ก็เราเริ่มคนรู้จักแล้ว
1: เออแอลหนูอยู่ชั้นสองคุยข้างล่างเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเบาๆแล้วถือมีดม
3: า
1: เสร็จปุ๊บเอาขาเนี่ยขึ้นมา
3: บาง
1: ตรงระเบียง
3: หมาใคร
0: เฮ้ย
3: หมาใคร
0: หมาใคร
1: แล้วเนี่ยแล้วถือเนี่ย
0: ทำไมมีอะไร
3: มีอะไร
1: ผู้ชายตกใจ
3: ไปเลย
1: ไปเลย
3: ไม่ทันได้บอกมันเลยว่ามึงคิดดีแล้วเหรอ
0: ใช่ผมพูดไม่ทันจอ
3: บว่ามึงชอบอินเดียชอบน้องกูเนี่ย
0: ใช่
3: จะบอกว่ามึงมันไม่ใช่คนแบบที่มึงอยากได้หรอกก็อยากจะบอกเป็นแบบนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวขออีกนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีมือถืออะไรมากมายใช่ไหมมันจะมีแพ็คลิงก์สมัยก่อน
0: เพจ
1: แต่เวลาเราใช้ก็ต้องจ่ายตังค์ก็ต
3: ้
1: อง
3: โทรหา
1: ผู้ชายโทรเข้าบ้านเอาใครมา
3: ไม่ใช่ผู้จัดการ
1: ผู้ชาย
0: เสียงดังไปไหนเนี่ย
3: แกผมก็จะแตก
1: ผู้ชายโทรเข้าบ้านเนี่ย
3: รับ
1: แอบฟังอ่ะสมัยก่อนเป็นโทรศัพท์บ้านไงมันจะมีหลายเครื่อง
2: สามารถกดฟังได้
3: ยกฟังได
1: ้แล้วก็แอลแอลมีทั้งผู้หญิง
3: เขามาจีบเขาผู้ชายมาจีบใช่ไหม
1: จีบ
3: แล้วก็แอบฟัง
0: เป็นห่วงผู้ชาย
3: อยากจะบอกมัน
0: อยากจะบอกมัน
3: บอกไปหาผู้หญิงคนอื่นเถอะ
2: หาโอกาสไม่ได้เลย
3: น้องกูไม่เหมาะกับมึงหรอก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่พอเราคุยได้แป๊บหนึ่งอ่ะ
0: โอ้โหใช่ใช่ใช่
1: พอเราคุยแป๊บหนึ่งอ่ะเสียงมาเมื่อไหร่คุยเสร็จเอาไปว่าสรุปฟังตั้งแต่ต้นอ่ะนิสัยไม่ดีอ่ะ
2: แล้วเราไม่เอะใจเลยหรอมันจะมีเสียงกริ๊กกักอะไร
1: นิดไม่อันนี้ก็ดีใจ
0: เขาหยุดนิ่งนิ่งแล้วก็มาครับแล้วก็เก๊กเสียงหล่อ
3: แล้วก็พระเอก
0: พระเอก
3: เลย
0: คือเสียงเนี้ย
3: คือผู้ชายธรรมดาเสียงร้องเขามันก็ดีเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: โอ้คุณอิ๋วครับ
0: ทำอะไรอยู่วะ
3: ทำอะไรอยู่
0: ข้าวยัง
1: กำลังกินข้าวอยู่ค่ะ
2: โอ้โห
3: แล้วตอนนั้นเราก็เริ่ม
0: กลายเป็นแต่เสียงมันจะเก๊กสวยไงแต่จริงๆไม่ใช
3: ่อยากแกบอกอยากแกบอกผู้ชายนั่นมาแบบนี
0: ้ใช่แต่ว่ามึงไม่ใช่อย่างนี้นะ
1: อะไรนะคะต้องเสียงเบาๆหน่อยเดี๋ยวผู้ชายตกใจ
2: อันนี้แค่เข้าวงการได้ไงนะกินไป30นาทีแล้วนะ
1: เฮ้ยจะจบป่ะเราอย่าเพิ่งสิ
0: ไม่รายการที่กี่นาที
2: รายการ
3: ไม่20นาทีเอง
2: เออ20นาทีเอง
1: โอ้ย
3: โ
2: อ้อันนี้ยังไม่ได้เล่นละครเลยนะ
3: ยังไม่ได้เล่น
2: ละคร
1: เนี่ยยังไม่เล่าเลย
3: ก็จบไม่ต้องเล่า
1: เอ้ยต้องเล่า
3: เดี๋ยวนะเสียงดี
1: ไม่ใช่
3: เอาจบ
1: คือ
3: จบกับจบโชว์ด้วย
1: นี่
3: ชนะเลิศ
1: อันนี้ชนะเลิศ2ครั้งนะ
3: มีอันสุดท้ายนี่คือกับใครบ้างนะ
1: หนูแข่ง2รอบมีจำไม่ได้รอบแรกใครอ่ะ
3: เอารอบ2แล้วรอบนี
1: ้อ่ะรอบ2จำได้รอบ2กับพี่ดาว
3: อ
1: ๋อรอบแรกไอ้แจ็คไงแจ็คแฟนฉัน
3: แฟนฉัน
1: ชนะแจ็คแฟนฉันนะขนาดมันร้องเพลงเพราะอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอิมเป็นคนเสียงเพราะแต่อิมเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเวลาร้องเพลง
0: ใช
2: ่นี่โอ้โหต้องไปย้อนดูแล้ว
1: อันนี้เรื่องจริงๆเป็น
0: คนเวลาออกคอนเสิร์ตนะแกออกไปคนกีดการ์ด
3: กีดเพราะอะไรเสียงดี
0: ถ่ายไทยแล้วเขาออกมาใช่ไหมมีคนถ่ายวิดีโอ
1: ใช่จะทำหน้าอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ร้องผิดคีย
0: ์โอ๊ยคิดเธอจัง
1: เลย
0: ไอ้เนี่ยหันหน้ามาพอมันร้องคนทำหน้าอื่นมันก็หันมาแอลแอลกระดิ่งหน่อย
1: ไอ้เนี่ยแล้วทีนี้ใช่ไหมก็มีร้านหนึ่งอ่ะให้เงินเยอะมากเลยให้หนูไปโชว์ตัวร้องเพลงอ่ะมีพี่เบลมีพี่ดาวมีภาคกุ้งใช่ไห
3: ม
1: ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมหนูก็ซ้อมที่ห้องดนตรีภาคกุ้งอาทิตย์ละครั้งแต่อาทิตย์ละครั้งเนี่ยบางอาทิตย์ก็สองครั้งแต่ส่วนตัวทุกวันเพลงโอเคนะคะ